0: พร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟท์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
3: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
4: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนหนึ่งใน200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
2: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
6: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
5: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95ประมาณ5บาทต่อลิตร
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
5: ก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Passภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn Earn Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google Microsoft OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีโดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์020210300
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กิสสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบ ขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
5: นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีกิสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังพ่ายให้กับมาเรโนวาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2-3เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส3-0เซตด้านหญิงเดียวลานาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวีนาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่านูเซจากโรมาเนีย2-0เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาจบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พากอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาเท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5ก่อนที่สรุจจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิเตอร์เพลสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองนักวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 10 เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันที ท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
14: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูบางรายอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากสถิติพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติเพียงร้อยละ10ขณะที่อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20ถึง30ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมักเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต้องรักษาเป็นเวลานานส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตในเวลาไม่นานหรือกลายเป็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเปิดใช้งาน THAI Passport ค่ะ
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: ท่านวโยคาวจรทั้งหลาย สำหรับคืนนี้ก็มาซักซ้อมกันเรื่องของพระโสดาบันต่อไปคือการที่จะปฏิบัติเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันนั้นก็ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าหากว่าเป็นมีสัยของท่านพุทธจริตอันนี้เป็นของไม่ยากเพราะเป็นความเข้าใจง่ายๆเป็นแต่เพียงบอกว่าท่านจงมีความพอใจเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ด้วยเหตุผลไม่ใช่แต่สักแต่ว่าจะยอมรับนับถือด้วยอธิโมกขศรัทธาใครเขาบอกว่าดีก็ดีตามเขาไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าดีดียังไงเรามานั่งพิจารณาความดีของท่านดู ท่านดีจริงตามนั้นไหมถ้าดีจริงตามนั้นเราก็ยอมรับนับถื ำหรับพระธรรมสำหรับพระสงฆ์ศีลเช่นเดียวกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสำหรับท่านที่มีพุทธจริตจิตประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดท่านผู้นี้ไม่ต้องอธิบายมากนี่สำหรับท่านที่มีจริตอื่นเราก็ต้องคุยกันมากสักหน่อยก็ทั้งนี้ไม่ได้โทษว่าท่านนั้นหลายจะเป็นคนโง่ความจริงถ้าว่าท่านทั้งหลายโง่จริงๆท่านก็ไม่ยอมเข้ามาปฏิบัติพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงพวกท่านก็เป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่ถ้าว่าอาจจะฉลาดไม่ละเอียดพอก็ได้ที่ต้องพูดมากอย่างนี้ก็กันเข้าไว้ไม่ใช่อย่าคิดว่าพอพูดให้ฟังท่านทั้งหลายไม่เข้าใจที่พูดอย่างนี้เป็นเพียงกันไว้เผื่อว่าท่านจะไม่เข้าใจเพราะว่าท่านทั้งหลายผู้รับฟังเข้าใจกันมาแล้วก็ต้องขออภัยด้วยคิดว่าเป็นการช่วยสงเคราะห์บุคคลที่ยังไม่เข้าใจตอนนี้มาถึงด้านในด้านการปฏิบัติถึงความดีของจิตเพื่อจะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันก็มีจุดหนึ่งที่เรียกว่ามรรค8มรรคแปลว่าหนทางมรรคท่านบอกว่ามีองค์8คือว่าองค์เป็นเครื่องตรัสรู้เข้าถึงความดีหรือทางที่เป็นการเข้าถึงความดีมี8อย่าง1ได้แก่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคำว่าเห็นชอบในที่นี้เรียกว่าเห็นอริยสัจ4ได้ก็เห็นว่าการเกิดมันเป็นทุกข์และสิ่งที่จะทำให้เราเป็นทุกข์นี่ก็ได้กับเป็นนั้นได้กับตัณหาคือความทยานอยากถ้าเราจะดับทุกข์สิ้นได้เราก็ต้องดับตัณหาเมื่อดับทุกข์ได้แล้วกิริยาที่จะพึงเข้าดับทุกข์ให้ได้ก็ได้แก่มรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญา นี่ท่านว่าว่าอย่างนี้รู้สึกว่าจะสูงเกินไปสำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสำหรับพระโสดาปัตติผลผมมีความเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิตัวนี้เพื่อเป็นตัวปัญญาที่เรียกว่าปัญญาเห็นชอบก็หมายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพิจารณาความดีของพระธรรมพิจารณาความดีของพระอริยสงฆ์ว่าท่านดีจริงไหมแล้วก็มาพิจารณาคำสอนตอนหนึ่งที่เรียกกันว่าสกายทิฏฐิที่พระโสดาบันเข้าถึงจุดอ่อนและก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์คิดว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จริงไหมสัมมาทิฏฐิใช้ตัวปัญญาตัวนี้เข้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าความตายมันเป็นของเที่ยงจริงๆชีวิตของคนไม่เที่ยงเพราะมันมีความเสื่อมแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สุดถ้าชีวิตมันเที่ยงความตายมันก็ต้องไม่เที่ยงถ้าคนเกิดมาแล้วไม่รู้จักตายที่อย่างเดียวท่านเจ้าความตายมาจากไหนแต่ได้ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าคนและสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกิดมาก่อนหน้าเราเท่าไรตายไปไม่เหลือแล้วปู่ย่าตาทวดญาติผู้ใหญ่ของเราและบุคคลที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เราได้ยินกันได้ชื่อแล้วก็มีส่วนใหญ่แม้แต่ชื่อก็ไม่ปรากฏ ป็นว่าท่านหลายเหล่านั้นตายหมดตายแม้แต่ร่างกายก็ตายชื่อก็ตายนี่ถ้าเราใช้ปัญญาตัวนี้เราเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวจริงเราก็มีความไม่ประมาทในชีวิตมีจิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็ต้องตายอย่างคนดีเมื่ออยู่อย่างคนดีคือคนมีศีลมีธรรม เป็นคนมีพรหมวิหาร4ย่อมเป็นที่รักของบุคคลและสัตว์ทั่วไปเมื่อเวลาเราอยู่เราก็มีความสบายใจเพราะเรามีมิตรมากมีเพื่อนมากเมื่อความสุขใจในสมัยที่มีชีวิตมีอยู่ตายไปแล้วแล้วก็มีความสุขเพราะจิตใจเมื่อเป็นมนุษย์มันเป็นความสุขไปไหนมีแต่คนรักคนเมตตาคนสงสารมีแต่เพื่อนหาศัตรูไม่ได้จิตใจก็มีความสุขแต่นี่เมื่อถ้าหากว่าตายไปแล้วไอ้ใจดวงนี้เนี่ยมันไปสู่ภพสู่ชาติถ้ามันสุขไปจากโลกนี้ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็สุขเพราะมันก็แบกความสุขไปด้วยนี่สัมมาทิฏฐิตัวนี้จึงมีปัญญาเข้าประหัตประหารโลภะความโลภเห็นว่าความโลภการยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเป็นปัจจัยให้เกิดโทษคือมีเสพมีศัตรูละตัวนี้เสียหันหน้ามาให้ทานแทนให้ทานการสงเคราะห์เป็นปัจจัยเกิดความสุขคือมีเพื่อนมากมีคนรักมากแล้วเราก็เห็นโทษของความโกรธความเยียมบาดว่ามันเป็นของไม่ดีสู้เราเจริญพรหมวิหาร4จิตใจชุ่มชื่นไม่ได้เรามีความสุขและเราก็ไม่เมาในชีวิตโดยที่เราจะคิดว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่มันมีอยู่มันจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยไม่เป็นเช่นนั้นความจริงเรากับมันต้องพลัดพรากจากกันแน่ถ้ามันไม่พลัดกับเราในสมัยที่มีชีวิตอยู่มันก็พลัดกับเราในสมัยที่เราตายไปแล้วยังไงมันกับเราก็ต้องตายจากกันต้องพัดพรากจากกันนี่จัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิตัวต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านดีเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้ต้องทรงอารมณ์นี้เป็นอันดับแรกหนึ่งรายการที่2สัมมาสังกัปปะท่านกล่าวว่าดำริชอบคือท่านอธิบายไว้ว่าดำริจะออกจากกามคุณ1ดำริในอันที่จะไม่พยาบาท1ดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียน1อันนี้ตรงชัดคำว่าดำริหมายถึงความคิดเราคิดไว้เสมอว่ากามคุณเป็นโทษคำว่ากามคุณนี่ไม่ได้หมายถึงว่าการเสพกามในฐานะระหว่างสตรีกับผู้ชายบุรุษกับสตรีเสมอไปคำว่ากามแปลว่าความใคร่อยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่อยากจะได้นั่นอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาอยากจะมีบุตรไอ้ตัวอยากแบบนี้นี่มันสร้างความทุกข์อยากมากเท่าไรเหนื่อยมากเท่านั้นเพราะจะต้องตะเกียกตะกายหาสิ่งที่เราอยากมาให้ได้ท่านก็เลยคิดว่าถ้าเราจะปล่อยให้มันอยากแบบนี้ตลอดไปเราก็จะมีแต่ความทุกข์เราก็ลดความอยากคืออยากจำกัดอยากหามาได้ด้วยสัมมาชีวะและตามกำลังไม่ทะเยอทะยานก้าวไกลเกินไปมีทุนอยู่100 บาทถ้าไปเริ่มดำริกิจการงาน100,000 บาทมันก็หนักอยู่ถ้าเราก็พิจารณาก่อนว่าสิ่งใดถ้ามันไม่เกินวิสัยของเราไม่ทำใจให้ลำบากไม่ตะเกียกตะกายมากเกินไปเราปฏิบัติตามนั้นได้น้อยใช้น้อยแต่ก็มีความสุขใจ ไม่ต้องไปห่วงใยว่าเจ้าหนี้จะมาทวงมาถามจะถูกฟ้องร้องล้มละลายใจก็เป็นสุขที่อันหนึ่งท่านบอกว่าดำริในอันที่จะไม่พยาบาทหรือไม่จองล้างจองผลาญคิดว่าการพยาบาทการจองล้างจองผลาญมันเป็นภัยสร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นแก่จิต

คือกลั่นแกล้งครับวินาศไปได้ใจมันไม่เป็นสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ความจริงบุคคลที่เขากำลังถูกเราคิดว่าจะทำร้ายเขายังไม่รู้เขายังมีความอุ่นหนาเขามีความสุขกายสุขใจรื่นเริงบันเทิงใจแต่เราเองกลับเกิดความไม่สบายใจเกิดความร้อนใจไม่สบายใจขึ้นมาความเร่าร้อนมันก็เผาใจถ้าหากว่าเราไปทำร้ายเขาได้จริงๆเราจะปลอดภัยหรือมันก็ไม่แน่เมื่อบุคคลนั้นเขาถูกฆ่าตายก็ญาติของเขายังมีเพื่อนของเขายังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายยังมีคงจะไม่ปล่อยให้เราลอยนวลไปอย่างมีความสุขนี่เป็นอนุว่าความโกรธความยำบาดเป็นปัจจัยเกิดศัตรูเป็นแนวทางนำมาซึ่งความเร่าร้อนเราไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการเราก็เข้าไปหันเข้าไปใช้พรหมวิหารสี่แทนเป็นการบรรเทาความพยาบาทนี่ข้อต่อไปท่านบอกว่าดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนเราคิดไม่เสมอว่าขึ้นชื่อว่าการเบียดเบียนเขามันเป็นของไม่ดีสู้เรามาคิดการช่วยสงเคราะห์ดีกว่าเบียดเบียนเขาเป็นการสร้างศัตรูสร้างความเร่าร้อนถ้าเราสงเคราะห์เขาเราก็มีความสุขเราเป็นที่รักของคนที่ผู้ได้รับการสงเคราะห์เราก็มีความสบายกายสบายใจจะไปที่ไหนก็มีความสุขมีเพื่อนมากหาศัตรูมิได้นี่เป็นอันว่าความดีอันนี้เราต้องทำข้อที่สามที่กล่าวว่าสัมมาวาจาเจนจาชอบเว้นจากวจีทุจริตสี่ประการคือไม่กล่าวคำมุสาวาทได้แก่วาจาที่ไม่จริงไม่ใช่วาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันไม่ใช่วาจาหยาบคายที่เป็นเครื่องเสียเทือนใจไม่ใช่วาจาที่ไร้ประโยชน์คือพูดแล้วไม่มีประโยชน์ที่เรียกว่าเพ้อเจ้อเหลวไหลอันนี้ถ้าเราทำได้ก็เป็นปัจจัยของความสุขใจเพราะย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้สนับข้อที่สี่ท่านกล่าวว่าสัมมากัมมันตะทำการงานชอบคือเว้นจากการทุจริตได้การทุจริตทางกายว่าโกงงานเขาใช้ทำงานหนึ่งวันแล้วใช้ก็ท่านใช้แรงงานว่าเธอต้องทำวันละ3กิโลทำน้ำหนักให้ได้เราก็โกงแรงงานได้ทำไม่ถึงบ้างเดี๋ยวทุจริตทางกายแต่ก่อนที่กายจะทุจริตใจมันก็ทุจริตก่อนเพราะใจมันสั่งแล้วก็ไม่กล่าววาจาที่ไร้ความจริงคือทุจริตทางวาจาถ้าจะพูดกันจริงๆก็เรียกว่าการงานที่เราทำทุกอย่างจงเป็นการงานที่ไม่มีโทษถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งนายจ้างสั่งให้ทำอย่างไหนถ้าไม่เกินความสามารถเราทำตามนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเงินเดือนของที่เราจะรับเขาให้เต็มงานเราก็ทำงานของเราให้เต็มก็ต้องถือว่างานชิ้นนั้นเป็นงานของเราไม่ใช่งานของนายจ้างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เงินค่าจ้างเพราะการทำงานและอีกรายการหนึ่งการงานที่ชอบก็หมายความกิจการงานทุกอย่างที่เราจะสร้างมันขึ้นก็ต้องทำประเภทที่เรียกว่าไม่เป็นการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นการเบียดเบียนตนมองยากถ้าเบียดเบียนคนอื่นก็แล้วกันคืออย่ารุกที่อย่ารุกทางจะโกงเงินแย่โกงทองเขาจะทำการทุจริตคิดไม่ชอบการงานที่เราทำจงอย่าเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาเข้ามาเลี้ยงชีวิตเรา
อย่าขโมยทรัพย์สินของ

คนอื่นมาเอามาเป็นทรัพย์สินของเราและก็จงอย่าใช้ความรักนอกประเภทที่เรียกว่ายื้อแย่งทำลายความรักของคนอื่นคนรักของคนอื่นอย่าใช้วาจาเป็นเหตุทำลายความสุขของคนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าการงานชอบมันก็ไปลงกับไอ้สัมมาวายามะเขาอีกมันก็ต้องเนื่องถึงกันตอนนี้มรรคที่5ท่านบอกว่าสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือเลี้ยงชีวิตคือท่านบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิดแบบไหนแล้วมันถึงจะผิดก็ แบบที่เราหาความสุขใส่ตัวเราแต่ว่าเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นแบบไหนก็ได้แบบฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัวโมเมบอกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์มีตั้งกันขึ้นมาเองทั้งนั้นถ้าสัตว์ทุกตัวมันก็ต้องการเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เวลาเห็นมนุษย์เข้ามันก็ต้องวิ่งมาหาให้กินมันมีความจริงสัตว์ทุกประเภทก็มีความรักชีวิตขณะที่เราจะเข้าไปจับมันมันวิ่งหนีถ้าเราคิดอย่างนั้นว่าสัตว์เป็นอาหารของบุคคลก็ผิดอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบมีการประกอบชีพประกอบกิจการงานเพื่อทรงชีวิตอยู่ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมายรวมทั้ง4ประการนี้ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าอยากหากินดูก่อนว่านี่ละเมิดศีลหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิดศีลเราไม่ทำถ้าไม่ละเมิดศีลเป็นการละเมิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิดกฎหมายเราไม่ทำถ้าหากว่าไม่ละเมิดกฎหมายแต่ว่าละเมิดประเพณีหรือเปล่าถ้าละเมิดประเพณีเราก็ไม่ทำถ้าไม่ละเมิดประเพณีขัดต่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าขัดจะกับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่ประกอบทำแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ขัดต่อศีลไม่ขัดต่อธรรมไม่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองและก็ไม่ขัดต่อประเพณีนิยมอย่างนี้เรียกว่าสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบนี่สำหรับมรรคข้อที่6เรียกว่าสัมมาวายามะมีความเพียรชอบคือรวมความเพียรละความชั่วประพฤติความดีก็ได้แก่เพียรคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องตายก่อนจะตายเมื่อเราเป็นคนก็ต้องเป็นคนดีเมื่อเป็นผีเราก็จะต้องเป็นผีดีคนดีก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรัยมีศีล5บริสุทธิ์แล้วก็มีการให้ทานเป็นปกติไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เมาในชีวิตจริงเกินไปนี่อย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรชอบเพียรต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างที่จะขัดขวางในระหว่างที่เราทำความดี ถ้าเพียรแบบไหนเป็นพระเป็นเนนก็ดูพระธรรมวินัยครบถ้วนรักษาสัจธรรมคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมีอธิศีลสิกขามีศีลบริสุทธิ์ยิ่งอธิจิตสิกขาทรงสมาธิให้ทรงตัวอธิปัญญาสิกขาใช้ปัญญาพิจารณาท่านให้รู้เท่าตามความเป็นจริงของขันธ์5ไม่มัวเมาขันธ์5เป็นสำคัญอย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรชอบนี่มรรคที่7ได้กล่าวว่าสัมมาสติระลึกชอบในแบบท่านบอกระลึกถึงมหาสติปัฏฐาน4ตอนนี้เราพูดกันเรื่องพระโสดาบัน
แล้วก็นึกไว้เสมอว่าหนึ่งเราจะต้องมีความตายแน่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายไปได้สองเราคิดถึงความดีของความพระรัตนตรัยทั้งสามรายการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นอนุสติทั้งสามรายการและสามเรานึกถึงศีลทุกสิกขาบทกำหนดไว้ว่าเราจะไม่ยอมละเมิดศีลเด็ดขาดตามหลักการของพระโสดาบันแปดสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบนี่หมายความว่าตั้งใจไว้ว่าอารมณ์ใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในแนวทางที่บุคคลจะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันอารมณ์นั้นจะไม่ยอมให้คลาดจากจิตของเราใช้จิตคิดพิจารณาไว้เสมอระมัดระวังไว้เสมอมีอะไรบ้างล่ะ 1. นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ 2. นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงศีลให้บริสุทธิ์และก็นึกถึงอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าความเกิดเป็นทุกอย่างนี้เราไม่มีความต้องการความเกิดมันอีกหรือว่าความเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับเราต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดเพื่อแก่ความเกิดเพื่อความป่วยไข้ไม่สบายความเกิดเพื่อการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตายจะไม่มีสำหรับเราอารมณ์ของเราตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างเดียวคือพระนิพพานนี่แหละบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายคำอธิบายเพื่อพระโสดาบันถ้าว่ากันไปว่ากันมาก็เลี้ยวลงจุด3จุดคือมรณานุสติกรรมฐานพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานจาคานุสติกรรมฐานและก็อุปสมานุสติกรรมฐานเพียงเท่านี้แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททรงได้ท่านก็เป็นพระโสดาบันสำหรับวันนี้มองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดสิ้นแล้วการที่จะพูดกันแต่ความจริงพูดมากเกินไปก็ไร้ประโยชน์จำไม่ได้ขอให้บรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายพยายามทรงกำลังใจไว้ในลักษณะของมรรคแปดรายการให้ทรงอยู่ในกำลังจิตของท่านตลอดกาลตลอดสมัยผลที่ท่านจะพึงได้นั่นก็คืออริยมรรคอริยผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงแนะนำไว้และต่อที่นี้ไปขอบรรดาทุกท่านทรงกำลังใจให้เป็นปกติจะนั่งอยู่ในลักษณะไหนก็ได้จะนอนอยู่ในลักษณะไหนก็ได้หรือจะเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมก็คิดไปตามนี้หรือว่าจะยืนเฉยๆก็ได้ตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
3: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
4: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
3: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
5: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
6: สวัสดีค่ะ
5: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
6: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
5: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
6: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
5: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
6: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้อง
8: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู่
7: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
8: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
7: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติสูญเสีย
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
9: ์
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
11: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
13: โกงว่าประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
12: ้ก็แฉนะสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
16: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
17: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห
1: ์กับสาว PR สารปกครอง
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปศาลปกครองนครศรีธรรมราชจะย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารที่ทำการเดิมเลขที่345ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่เลขที่111หมู่3ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดังนั้นประชาชนคู่กรณีหน่วยงานของรัฐตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการกับศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถเข้ารับบริการและติดต่อราชการณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-355-130-5หรือ095-279-8758ค่ะ
4: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ณมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีมีค่าลงทะเบียนการอบรม 3,500 บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่4กันยายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0933276524ค่ะ
5: ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะ

0: ดยมีรายงานข่าวระบุว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากกรณีที่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในจังหวัดจันทบุรีโดยที่ยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายจุดค่ะซึ่งทางมูลนิธิเห็นว่าข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงเตรียมที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดต่อไปค่ะ
1: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับ

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงล่ะครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
4: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
5: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
4: ่น้ำมันดำๆหนืดๆดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
6: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
7: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
7: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
6: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
9: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสียงหยุดสูญเสีย
10: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: คยลง
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
2: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1ประตูต่อ0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัตรเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า100ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขอนแสนสุขค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือบิ๊กวินและข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยที่แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
5: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาค ทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
3: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
0: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
0: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาชโยรายงาน
3: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่
8: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในดำเนินการในทางท้องถิ่นแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงาน ครับการว่าจ้างจะเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนะครับสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียเรื่องนี้ก็ท่านนายกอนุชินก็ได้หยิบยกพูดคุย
7: นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
3: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทรารวมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอะควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสะบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจัดเสื้อกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอทอบหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
9: นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
10: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
9: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังชวิษาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คน แม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิ์ห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
11: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านอธิบดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
13: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1,300,000 คนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
14: ขอเชิญชวน ทุกท่านนะคะมาใช้โครงการ THI Passport ค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนและก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
13: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
15: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
4: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้
16: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับผ่านประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูได้ภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมครับ
17: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
2: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
18: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
19: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
20: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนสร้างเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้
2: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
1: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตัวเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์ โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยยู20เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยู20ไป1-0จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบ1ชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบ1ด้วยอันดับ1ของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจะนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงๆนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมวรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ละดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์ กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
0: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
6: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
21: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นสั่งการมาที่การกีฬาแล้วกองทุนนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากที่จะให้กำลังใจ
6: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
22: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
23: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
24: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
23: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
23: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst

่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยะโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร

0: 29เซนติเมตรและเวลา9นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา15นาฬิกา19นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรและเวลา4นาฬิกา31นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา35นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา29นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Fluorescent Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์042970112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่ง ด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรลดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรลดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรลดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรลดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรลดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
2: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้าม ีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
1: จริงขอรับหลวงตา
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
4: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
5: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลในที่รักสติจากสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
6: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
6: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
7: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
6: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
7: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
6: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
9: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น ก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
3: ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับ
7: ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้นะคะนางสาวสาบิดาก็บอกว่าที่
8: ความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
9: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้โดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จนะเทพานาทวีและสบาย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่าน หลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแผ่นดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
11: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
12: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
11: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
12: ใช่ๆที่โกง
11: เพิ่มขึ้น
12: นิสัยอ่ะ
11: เพิ่มขึ้น
12: แย่มากสอบยังโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
11: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: าครับชายอยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุด
2: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
3: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
4: โอ้โหมาเยอะเลย
2: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
4: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
2: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
4: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: จัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกล่องน้ำปัตตานีสงขลาเรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
6: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนได้มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจะตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาวและยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อ ในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย M82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาลชโยรายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไป
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
4: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
5: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
7: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: ตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ใครเป็นคนพูดโรงพยาบาลไหมกรมควบคุมโรคหรือเปล่าอย.ป่ะWHO องค์การอนามัยโลกไหมหรือว่าเพจที่ไม่ระบุแหล่งที่มาตรวจสอบบันที่หน่อยด้วยนะคะบางทีถ้าเขาใส่ก็จะดีแต่บางคนก็โอ้โหอ้างนู่นอ้างนี่

0: นะคะ
1: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ตรง
1: ภัย3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวแบ่งความคุ้มครองออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและความคุ้มครองชีวิตทีนี้รายละเอียดเนี่ยเขากำหนดคุ้ม
2: สองโซนเลยค่ะ
3: ครับ
2: เรามีโซนที่น่าสนใจมากกว่านั้นอีกนะคะคือ

0: อยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอ่ะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอ่ะ
5: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
5: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
6: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
5: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆถึงเวลาชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสอาวกันแล้วขบวนการนิทานที่แสนสนุกจะพาน้องๆไปรับฟังนิทานหลากหลายรสชาติรับรองค่ะว่าน้องๆจะได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินกันอย่างแน่นอนค่ะเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกของพี่ยามีเลยค่ะนิทานเรื่องแรกเสนอนิทานเรื่องคนที่ไม่น่าไว้ใจนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของชายเลี้ยงแกะผู้โลภมากคนนึงค่ะที่ไปเจอแกะป่าเข้าโดยบังเอิญและอยากจะได้แกะป่านะมาเป็นของตนโดยที่ลืมดูแลใส่ใจแกะของตัวเองไปเลยล่ะค่ะเอ้าทำไมเขาถึงใจดำกับแกะของเขาแบบนี้ล่ะคะเนี่ยไม่ไหวเลยจริงๆตามกันมาติดๆนะคะกับนิทานเรื่องที่สองของพี่ยามีค่ะนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องกำพร้าที่อาศัยอยู่ด้วยกันแล้ววันหนึ่งนะคะทำให้ทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับยักษ์โดยบังเอิญจนทำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายขึ้นไปติดตามรับฟังและเอาใจช่วยพี่น้องทั้งสองคนนี้ได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสองพี่น้องผู้กล้าหาญกันเลยจบนิทานเรื่องที่สองแล้วก็มาต่อนิทานเรื่องที่สามนิทานเรื่องที่สามนะคะเป็นเรื่องราวของเจ้าฝูงนกกระเรียนที่ไปก่อกวนกินเมล็ดพืชที่ชาวนาหว่านเอาไว้นะสิคะชาวนาก็ไล่แล้วแต่ก็ไม่ไปเอ้าแล้วถ้าเป็นแบบนี้เมล็ดที่หว่านไปจะเหลือไหมล่ะคะเนี่ยไปรับฟังนิทานเรื่องนี้กันได้เลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าชาวนากับนกกระเรียนนิทานสองของพี่แยมมี่จบลงไปแล้ว ก็มาปิดท้ายรายการกับช่วงภาษาพาสนุกกันค่ะวันนี้นะคะลุงทองดีดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าปวดหลังมากเลยได้เรียกให้เจ้าจ้อยเนี่ยมาช่วยนวดให้หน่อยแต่ด้วยความเป็นเจ้าจ้อยค่ะวันนี้เพิ่งไปเจอเรื่องราวมาแล้วก็อยากจะมาเล่าให้กับลุงทองดีฟังซะเหลือเกินแต่นั่นแหละค่ะเจ้าจ้อยก็คือเจ้าจ้อยเล่าเท่าไรก็ไม่ยอมเข้าเรื่องสักทีจนทำให้ลุงทองดีต้องยกคำว่าพรรณนามาบ่นเจ้าจ้อยแต่คำว่าพรรณนาที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังเรื่องราวจอมป่วนของเจ้าจ้อยและความหมายของคำนี้กันได้เลยในช่วงภาษาพาสนุกค่ะว้าวหลังจากที่ได้ฟังไฮไลท์นิทานกันไปแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปรับฟังนิทานเรื่องแรกผมพร้อมกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคนที่ไม่น่าไว้ใจ

0: คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งได้พาฝูงแกะมาเลี้ยงที่ทุ่งหญ้าท่านใดนั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นแกะป่าฝูงหนึ่งหลงเข้ามาในฝูงแกะของเขาเขาดีใจมากได้รีบไล่ต้อนฝูงแกะทั้งหมดเข้าไปอยู่ในถ้ำในวันรุ่งขึ้นฝนตกอย่างหนักคนเลี้ยงแกะจึงไม่ได้พาฝูงแกะออกมาหากินข้างนอกเขาได้ขังฝูงแกะไว้ในถ้ำส่วนตัวเองนั้นก็ออกมาหาอาหารเพื่อกลับไปเลี้ยงเจ้าฝูงแกะคนเลี้ยงแกะดีใจเป็นอย่างมากที่ได้แกะป่ามาจำนวนหนึ่งเขาคิดว่าจะใช้อาหารนี่แหละผูกใจแกะป่าให้อยู่กับตนไปนานๆดังนั้นเขาจึงนำอาหารทั้งหมดที่หามาได้ไปปนเปื้อนเจ้าแกะป่าอย่างเต็มที่ส่วนแกะที่เขาเลี้ยงมากับมือกลับได้กินแค่เศษอาหารเพียงแค่นิดเดียวในวันต่อมาเมื่อฝนหยุดตกคนเลี้ยงแกะได้พาฝูงแกะของเขาออกไปหากินที่ทุ่งหญ้าแกะป่าได้เห็นทุ่งหญ้าเขาก็คิดที่จะหนีทันทีคนเลี้ยงแกะโกรธมากจึงได้พูดขึ้นว่าน
1: ี่ข้าดีกับพวกแกขนาดนี้แล้วนะทำไมพวกแกยังคิดจะหนีอีกล่ะทำไมถึงไม่รู้บุญคุณคนเอาซะเลย
0: แกะป่าได้ยินดังนั้นจึงได้ตอบกลับไปว่า
2: ก็เพราะว่าท่านนี่กับพวกเรามากเกินไปนะเซ่พวกเราถึงได้เอกใจทั้งที่พวกเราน่ะเป็นแค่แขกแต่ท่านน่ะกลับดีกับพวกเรามากกว่าแกะที่ท่านเลี้ยงซะอีกเรื่องเนี้ยทำให้พวกเราอดคิดไม่ได้เลยว่าท่านน่ะจะไม่จริงใจถ้าหากพวกเราอยู่กับท่านอีกหน่อยนะพอท่านได้แกะมาใหม่ท่านก็คงจะปฏิเสธพวกเราเหมือนอย่างที่ท่านปฏิบัติกับฝูงแกะของท่านอย่าง

0: นั่นไงสุดท้ายแล้วความโลภก็ไม่ทำให้เกิดผลดีเลยนะคะนี่นะถ้าผู้ชายคนนี้ตั้งใจหาอาหารดีๆมาเลี้ยงแกะของตัวเองให้อิ่มน้ำสำราญพี่แอมมี่ว่าพวกแกะป่าอาจจะยอมใจอ่อนมาอยู่กับแกะบ้านอย่างง่ายได้ก็ได้นะคะงั้นเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองของพี่แอมมี่กันเลยดีกว่าค่ะนิทานเรื่องนี้พี่แอมมี่บอกเลยค่ะว่าครบรสมากๆมีทั้งความรักแบบพี่กับน้องมีทั้งความประทับใจมีทั้งฉากเรียกน้ำตาแล้วก็ฉากแอคชั่นระหว่างยักษ์กับคนด้วยค่ะแน่ๆพี่แอมมี่พูดมาสักขนาดนี้แล้วอยากรับฟังกันแล้วใช่ไหมคะงั้นไม่รอช้าค่ะไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสองพี่น้องผู้กล้าหาญกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเด็กเล็กๆสองคนทั้งสองเป็นเด็กกำพร้าเพราะบิดามารดาของพวกเขาเสียชีวิตในการปะทะกันระหว่างบรรดาชาวบ้านของสองหมู่บ้านเด็กคนโตเป็นเด็กชายที่มีหน้าตาหล่อเหลาเด็กหญิงคนน้องมีอายุ14ปีทุกๆวันพี่น้องคู่นี้จะออกไปทำงานในนาข้าวของตนซึ่งอยู่ในป่าต้นไม้ในป่ามีขนาดมหึมาใบไม้มีขนาดใหญ่เท่ากับหูของช้างในป่านี้มียักษ์ตนหนึ่งซึ่งกินเลือดเนื้อของมนุษย์เป็นอาหารอาศัยอยู่เมื่อรวงข้าวสุกเด็กทั้งสองก็ต้องประสบความยากลำบากในการคอยไล่บรรดาเจ้าเหล่านกที่มาจิกกินเมล็ดข้าวในนาทั้งสองได้ส่งเสียงร้องตะโกนและไล่ให้นกตกใจกลัวอยู่ตลอดทั้งวัน
1: ออกไปออกไปแบบนี้นะออกไป
0: นอกจากนั้นทั้งสองยังทำหุ่นไล่กามาแขวนไว้อีกหลายแห่งด้วยวันหนึ่งเด็กทั้งสองคนเห็นนกสวยงามตัวหนึ่งลำตัวของมันมีสีสันที่สดใสมีรัศมีเป็นสีทอง
1: ดูนกตัวนั้นสิจ๊ะพี่พี่ช่วยจับมันให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะ
0: เด็กหญิงได้ร้องบอกกับพี่ชายของเธอ
2: ได้สิแต่ว่าน้องต้องคอยดูข้าไว้ตอนที่พี่ออกไปตามจับนกนะ
0: เขาได้พูดเด็กชายได้ยิ้มรับคำขอของน้องสาวและได้เดินออกจากกระท่อมไปนกตัวนั้นแลดูเชื่องมากแต่ทุกครั้งที่เด็กชายเข้าไปใกล้กับมันมันก็จะกระโดดห่างออกไปเล็กน้อยทุกครั้งเด็กชายได้เดินเข้าไปใกล้กับป่าทีละเล็กทีละน้อยโดยที่ไม่รู้สึกตัวขณะนั้นดวงอาทิตย์เกือบที่จะลับขอบฟ้าแล้วเด็กหญิงกำลังนั่งรอคอยพี่ชายของเธอด้วยความอดทนเป็นอย่างมากเธอพยายามร้องเพลงปลอบใจตัวเองว่า
1: โอ้พี่ชายโอ้โอ้พี่ชายโอ้เห็นไหมล่ะจ๊ะว่าเมล็ดข้าวถูกนกจิกกินเสร็จแล้วมอสสีขาวที่บินได้กำลังเดินขบวนขึ้นลงตัวด้วงกำลังเตรียมพร้อมรีบกลับมาหาหนูหน่อยเถอะนะจ๊ะพี่ชายจ๊ะรีบกลับมาเถิดจ้าเด็กๆทั้งหลายรออยู
0: ่เด็กหญิงได้ร้องเพลงดังกล่าวครั้งแล้วครั้งเล่าขณะนั้นยักษ์ตนหนึ่งกำลังฟังเสียงร้องของเธออยู่เมื่อเด็กหญิงได้ร้องเพลงบรรทัดสุดท้ายยักษ์ก็ได้แซงร้องเพลงบรรทัดสุดท้ายโดยเลียนเสียงพี่ชายของเธอ
1: พี่ชาย
0: เด็กหญิงดีใจมากเมื่อได้ยินเสียงพี่ชายของเธอแต่แล้วเธอก็ต้องกรีดร้องจนสุดเสียงเมื่อได้เห็นยักษ์กำลังเดินเข้ามาหาเธอมันได้เข้ามาประชิดตัวของเธอมากจนเธอไม่มีโอกาสที่จะวิ่งหนีต่อไปได้อีกแล้ว
1: ยักษ
0: ์ยักษ์ได้ใช้มือของมันจับตัวเธอเอาไว้แล้วมันก็ได้ฉีกร่างของเธอเป็นชิ้นชิ้นหลังจากนั้นมันก็กลับไปยังที่ซ่อนตัวของมันในระหว่างนั้นเองเด็กชายก็สามารถจับนกได้เขาได้เรียกกลับมาหาน้องสาวทั้งที่เหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากจนเหงื่อนั้นไหลท่วมตัวแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบกับศพของน้องสาวสภาพกระดูกถูกขว้างยังเกลื่อนกลาดเล ือดนั้นไหลแดงฉานไปทั่วทุกแห่งเด็กชายได้รู้สึกเศร้าใจมากอีกทั้งยังรู้สึกเกลียดเจ้ายักษ์ตัวนั้นจนสุดขั้วหัวใจเขาสาบานว่าจะแก้แค้นเจ้ายักษ์ตัวนั้นให้ได้เขาได้เฝ้าสวดมนต์อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าว่าขอให้เขามีพละกำลังเพียงพอที่จะต่อสู้กับเจ้ายักษ์ได้ด้วยเถิดและแล้วภายในเวลาเพียง1สัปดาห์เท่านั้นการสวดมนต์อ้อนวอนของเขาก็สำเร็จผลเขาไม่ได้เป็นเด็กชายที่มีพละกำลังเพียงเล็กน้อยอีกต่อไปแล้วแต่เป็นชายหนุ่มที่รูปร่างสง่างามและมีพละกำลังแข็งแรงนอกจากนี้เขายังสามารถใช้อิทธิฤทธิ์ทำให้น้องสาวของเขากลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งด้วยพี่ชายดังนั้นเมื่อยักษ์ได้กลับมาที่ท้องนาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจับเด็กชายไปกินเด็กชายจึงได้เผชิญหน้ากับมันเขาได้ต่อสู้กับเจ้ายักษ์อย่างรุนแรงมากจนกระทั่งต้นไม้ในป่าทั้งหลายได้เริ่มโยกคลอนสัตว์ทั้งหลายในป่าต่างเห็นการต่อสู้ในครั้งนี้ในที่สุดหลังจากที่ได้ต่อสู้กันมาเป็นเวลานานหลายวันเจ้ายักษ์ก็พ่ายแพ้ร่างของมันแหลกเหลวจนไม่มีชิ้นดีเลยพี่ชายและน้องสาวคู่นี้จึงมีอำนาจวิเศษเหนือมนุษย์และได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขนะ

ที่พี่น้องสองคนนี้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งพี่แอมมี่บอกแล้วว่านิทานเรื่องนี้ครบรสมากๆเพราะว่าเราเนี่ยได้เห็นความรักของพี่กับน้องที่มีให้กันจนผู้ที่เป็นพี่กลับมาช่วยแก้แค้นให้กับน้องของตนได้สำเร็จน้องๆคะน้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่ายักษ์ที่ตัวใหญ่มหึมาเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าสำหรับพี่ยามีแล้วพี่ยามียังไม่เคยเห็นยักษ์ตัวจริงนะคะน้องๆแต่ว่ายักษ์เนี่ยมีอยู่ในความเชื่อค่ะส่วนใหญ่นะคะมักจะเป็นตำนานหรือว่าเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทั่วไปเหมือนคนแต่ว่ามีร่างกายที่สูงใหญ่มหึมานิสัยดุร้ายและก็ชอบกินคนกินสัตว์เป็นๆค่ะส่วนความเชื่อเรื่องยักษ์ของคนไทยนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะจากวรรณคดีเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านหรือว่านิทานที่พี่แยมมี่เพิ่งเล่าไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วยักษ์นะคะจะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธของเรานี่แหละค่ะน้องๆน้องๆอาจจะสังเกตเห็นตามวัดหรือตามสถานที่สำคัญทางศาสนาว่าจะมีรูปปั้นยักษ์ยืนอยู่มาต่อกันในนิทานเรื่องต่อไปของพี่แยมมี่กันเลยนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของฝูงนกกระเรียนที่ไปก่อกวนกินเมล็ดพืชที่ชาวนาหว่านเอาไว้นะสิคะชาวนาไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปแล้วถ้าเป็นแบบนี้พืชที่หว่านไปจะเหลือไหมคะเนี่ยไปรับฟังและเอาใจช่วยชาวนาผู้นี้กันได้เลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่า

0: ได้หว่านเมล็ดพืชลงบนพื้นนาของตัวเองหลังจากนั้นจึงได้กลับบ้านมาเพื่อกินอาหารกลางวันเมื่อชาวนากินข้าวเสร็จแล้วก็กลับไปยังนาของเขาอีกครั้งชาวนากลับพบว่ามีนกกระเรียนฝูงหนึ่งลงมากินเมล็ดพืชที่ตนเองหว่านเอาไว้ชาวนาได้ทำท่าโบกมือโบกไม้ไปมาเพื่อทำให้เจ้านกกระเรียนนั้นตกใจเกลือเจ้านกกระเรียนก็ตกใจจนบินหนีไปแค่ช่วงแรกมันนั้นได้ตระหนักแล้วว่าชาวนาคงไม่มีเจตนาที่จะทำอันตรายกับมันพวกมันจึงได้บินกลับมาแล้วก็เริ่มจิกกินเมล็ดพืชที่ชาวนาหว่านเอาไว้อีกครั้งหนึ่ง
1: อร่อยอร่อยอร่อย
0: ครั้งนี้ไม่ว่าชาวนาจะโบกไม้โบกมือสักกี่ครั้งนกกระเรียนก็ไม่ตื่นกลัวแล้วมันยังคงจิกกินเมล็ดพืชอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวชาวนาจึงได้เปลี่ยนวิธีใหม่ด้วยการนำก้อนหินระดมปาเข้าไปที่เจ้านกกระเรียนจนได้รับบาดเจ็บไปตามๆกัน
2: นี่พวกเราเฮ้ยพวกเราพวกเราบินไปหาที่นี่อื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าชาวนาดูเหมือนว่าจะทำอะไรกับเราสักอย่างนอกจากที่จะโผล่ให้เรากลัวอย่างเดียวแล้วล่ะแล้วพัง
3: ไป
2: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

น้องกระเรียนสุดท้ายต้องให้ใช้ความรุนแรงถึงจะหนีไปได้นะเจ็บตัวเลยเห็นไหมล่ะจริงๆแล้วนะคะเจ้านกกระเรียนเนี่ยไปหาอาหารกินที่อื่นก็ได้แต่ก็ไม่ไปเพราะว่ามันเนี่ยสามารถกินได้ทั้งสัตว์แล้วก็พืชเลยนะสิคะเช่นพวกแมลงโดยเฉพาะตั๊กแตนนกกระเรียนชอบมากๆเลยนะคะพืชน้ำกบปลาและเมล็ดพืชที่เพาะปลูกอย่างถั่วลิสงหรือว่าข้าวพวกมันนะคะชอบหากินในส่วนบริเวณที่น้ำขังหรือว่าน้ำตื้นค่ะและข้อนี้นะพี่ยามีว่าน้องๆยังไม่รู้แน่ๆเลยนกกระเรียนของเราที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวนะคะน้องๆเพราะว่าเขาเนี่ยมักจะมีคู่เพียงแค่ตัวเดียวมีตัวเดียวตลอดชีวิตเลยนะคะเชื่อกันว่าเมื่อคู่ของมันเสียชีวิตไปนกอีกตัวก็จะเศร้าโศกเสียใจจนตรอมใจเสียชีวิตตามเลยว้าวพี่ยามีนับถือใจเจ้านกกระเรียนจริงๆเลยค่ะแต่การที่ไปก่อกวนและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนาแล้วก็ชาวไร่พี่ยามีว่าไม่โอเคนะคะพี่ยามีว่าตอนนี้น้องๆได้รับความสนุกสนานแล้วก็ความรู้ไปไม่น้อยเลยอย่าลืมไปเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะจบช่วงพี่ยามีลงไปแล้วพี่ยามีขอส่งต่อน้องๆให้ไปรับฟังและเอาใจช่วยลุงเท่าดีในช่วงภาษาพาสนุกกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้เจ้าจ้อยมาปวดลุงทองดีอีกแล้วนะสิคะไปหาลุงทองดีกันเลยกับช่วงภาษาพาสนุกค่ะ

0: าผาสนุก
1: วันนี้ลุงทองดีอารมณ์ไม่ค่อยดีเพราะว่าปวดหลังมากเจ้าจ้อยเดินผ่านมาเห็นพอดีลุงจึงได้ขอให้เจ้าจ้อยมาช่วยนวดหลังให้และวันนี้ด้วยความที่เจ้าจ้อยไปเจอเรื่องราวบางอย่างมาจึงอยากจะเล่าให้กับลุงทองดีได้ฟังเป็นพิเศษเอาล่ะค่ะคนนึงก็อยากอยู่เงียบๆคนนึงก็อยากจะพูดมาดูกันค่ะว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไร
2: เออจ้าจ้อยเฮ้ยตรงนั้นแหละเฮ้ยดีเลยข้ากำลังปวดอยู่พอดีเลยเนี่ย
3: ตรงนี้แหละจ๊ะ
2: เออนั่นแหละเออใช่เฮ้ยแก่แล้วทำไมมันถึงได้เจ็บออดออดแอดแอดอย่างนี้นั่นเนี่ย
3: ก็งี้แหละลุงแก่แล้วก็ต้องทำใจ
2: นี่ไอ้จ้อยวันนี้เนี่ยเองพูดดีๆนะโว้ยข้าอารมณ์ไม่ค่อยจะคงที่เดี๋ยวเองจะโดนมังเอกเข้าให้
3: พูดดีๆจะว่าไปใจมีเรื่องจะเล่าให้กับลุงทองดีฟังด้วยจ้ะถึงอยากจะฟังไอ้แจ๊ะ
2: คือว่าค่ะ
3: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้จ้ะลุงวันนี้นะจ้อยไปที่โรงเรียนแล้วเขาก็มีคนมาขายหนังสืออุ้ยคนที่มาขายนะเป็นผู้ชายท่าทางดูดีเลยล่ะจ้ะแถมยังเท่อีกด้วยพอมาถึงเขาก็เอาใบปลิวมาแจกเป็นใบปลิวที่บอกว่าเขาน่าจะขายหนังสืออะไรบ้างจ้อยก็อ่านดูแล้วก็แบบโอ้ยทำไมหนังสือมันน่าสนใจหลายเล่มจัง
2: เดี๋ยวไอ้จ้อยนี่เอ็งเล่าอะไรของเอ็งเนี่ยฮะข้าฟังมาตั้งนานแล้วนะจนตอนนี้เนี่ยเอ็งยังไม่เข้าเรื่องเลย
3: จ้อยกำลังจะเริ่มไงลุงพอจ้อยอ่านใบปลิวแล้วใช่ไหมจ้อยก็เห็นว่ามีคู่มือการประดิษฐ์จรวดน้ำจ้อยนะเห็นแล้วก็แบบว้าวมันมีหนังสือแบบนี้อยู่ด้วยล่ะเนี่ยจ้อยก็เลยไปถามพี่ผู้ชายคนที่มาขายหนังสือว่าพี่ครับเล่มนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะครับพี่เขาก็ตอบมาว่าเอ็งนี่ตาถุงหน้าอ้อยดูจ้อยก็เลยบอกไปว่าพอพี่ก็ชมจ้อยเกินไปแล้วพี่เขาก็เลยตอบจ้อยมาอีกว่าเล่มนี้เหลืออีกแค่เล่มเดียวเท่านั้นถ้าจะซื้อก็ต้องรีบซื้อนะ
2: หยุดไอ้จ้อยหยุดนี่เอ็งจะเล่าอะไรของเอ็งให้มันเหยียดยาวเนี่ยฮะพูดพรรณนาจนข้าง่วงหมดแล้วฟังมาตั้งนานยังไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรเลยเนี่ย
3: พรรณนาอะไรกันลุงจ้อยก็แค่เล่าให้ลุงเห็นภาพหนังสือจ้อยนะไม่ได้พูดถึงการพรรณนาสักหน่อย
2: พรรณนาไม่ใช่การพรรณคำว่าพรรณนาที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำอาการนามที่หมายถึงการพูดกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดต่างหากเล่า
3: เอ้าแล้วมันไม่ดีตรงไหนเล่าก็จ้อยอยากให้ลุงทางดีได้อรรถรสนี่นะ
2: เฮ้ยเนี่ยนะตั้งแต่ข้าฟังเอ็งมาเนี่ยข้าจับใจความได้ว่ามีคนมาขายหนังสือแล้วเอ็งก็สนใจหนังสือสอนประดิษฐ์จรวดน้ำ
3: เฮ้ยใช่จ้ะนั่นแหละใช่เลยลุงทองดีเข้าใจถูกต้องแล้วจ้ะ
2: นี่ไงเห็นไหมพูดแค่นี้มันก็จบเรื่องแล้วเนี่ยคราวหลังน่ะจะเล่าเรื่องก็พูดสั้นๆพอให้คนฟังเขาได้โต้ตอบบ้างไม่ใช่เอาแต่พูดอยู่คนเดียวแบบนี
3: ้จ้า
2: ว่าแต่เอ็งอยากจะได้หนังสือใช่ไหมเนี่ย
3: ใช่จ้ะนั่นแหละที่จ้อยอยากจะบอก
2: เออถ้าอยากได้ก็พูดง่ายๆสิวะเดี๋ยวข้าซื้อให้ก็ได้ข้าไม่หวงรอกเรื่องความรู้เนี่ยแต่ขอให้ซื้อมาแล้วอ่านเถอะ
3: งั้นคือหมายความว่าลุงนั่งดีจะซื้อหนังสือให้จ้อยใช่ไหมจ๊ะ
2: ก็ใช่นะสิแต่ว่าไอ้จรวดน้ำเนี่ยมันคืออะไรฮะแล้วทำไมเองถึงอยากทำมันล่ะ
3: จรวดน้ำนั่นแหละจ๊ะมันเป็นของเล่นที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาทำให้ขวดน้ำพุ่งด้วยแรงดันน้ำแล้วก็ลมยังไงล่ะจ๊ะลุงนี่นะถ้าจ้อยทำได้เก่งๆครูพรก็จะส่งจ้อยไปประกวดอีกด้วยเขาอะมีแข่งระดับประเทศเลยนะลุงไม่แน่หรอกนะจ้อยอาจจะเป็นแชมป์ของประเทศก็ได้
2: เฮ้ยนิสัยพูดมากเนี่ยนะมันแก้ยากจริงๆ
3: เดี๋ยวก่อนสิลุงจ้อยอะยังเล่าไม่จบเลยนี่นะถ้าจ้อยซื้อหนังสือมาแล้วจ้อยก็จะเริ่มทำการทดลองให้กับลุงทองดีดูทุกวันเลยคราวนี้แหละจ้อยจะต้องเก่งให้ได้เลยเอาลุงอย่าเพิ่งหลับสิลุงจ้อยยังเล่าไม่จบเลยลุง
2: อะไรนะ
3: ฮะลุงฟังจ้อยก่อน
2: ไม่เอาค่ะหลับแล้วล่ะ
4: ไปแล้วนะคะส
0: นุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆถึงเวลาชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kids Hour กันแล้วเย้สำหรับวันนี้นะคะขบวนการนิทานที่แสนสนุกจะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการกันค่ะเริ่มกันที่นิทานเรื่องแรกของพี่แยมมี่เลยนะคะนิทานเรื่องแรกนี้มีชื่อเรื่องว่าปราบอันธพาลที่เป็นเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ที่ชอบใช้กลอุบายแอบร้องเป็นเสียงของเด็กค่ะน้องๆเพื่อที่จะหลอกล่อให้ชาวบ้านหลงเชื่อแล้วมันก็จะได้แอบไปกินไก่ของชาวบ้านได้อย่างง่ายดายเรียกได้ว่าหลอกให้ชาวบ้านหลงเชื่อไปหลายครั้งเลยล่ะค่ะจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยคิดแผนที่จะเอาคืนเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวนี้งั้นเราไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะคะว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์จะได้รับบทเรียนนี้ยังไงกันมาติดๆกับนิทานเรื่องที่2ของพี่แยมมี่ค่ะนิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่เจ้าเล่ใช่มั้ยคะเรื่องที่2นี้เป็นเรื่องราวของสิงโตจอมโหดค่ะน้องๆและเนื่องจากความโหดของเขาจึงทำให้ทุกคนในป่าต่างตื่นกลัวจนมีผู้กล้าหาญกลุ่มนึงอาสาที่จะไปปราบเจ้าสิงโตตัวนี้ไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะว่าจะปราบเจ้าสิงโตได้หรือไม่ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเข็มเย็บผ้าผู้กล้าหาญจบนิทานส่งของพี่ยามีกันไปแล้วมาปิดท้ายรายการด้วยภาษาพาสนุกค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะระหว่างที่ลุงทองดีกำลังเดินผ่านหน้าบ้านของเจ้าจ้อยดันไปเห็นเจ้าจ้อยกำลังแคะกระปุกออมสินอยู่ในสีขาลุงทองดีจึงได้อาสาเป็นคนให้เงินกับเจ้าจ้อยและได้ยกคำไทยคำว่าประทังชีวิตมาพูดเลยแต่ลุงทองดีของเราทำไมอยู่ดีๆใจดีถึงอยากจะออกเงินให้กับเจ้าจ้อยแล้วคำว่าประทังชีวิตนี้จะมีความหมายที่แท้จริงว่าอย่างไรน้องๆต้องไปรอติดตามรับฟังในช่วงภาษาพาสนุกกันได้เลยนะคะว้าวหลังจากที่ได้รู้ไฮไลท์นิทานกันไปแล้วน้องๆ อยากจะไปฟังกันแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมที่จะไปตะลุยโลกนิทานกันแล้วหรือยังล่ะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังนิทานเรื่องแรกของพี่แยมมี่กันเลยค่ะในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่า

0: สุนัขจิ้งจอกเป็นที่รู้จักกันดีของบรรดาสัตว์ป่าในป่าทุกแห่งว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดแกมโกงและสามารถทำลายสัตว์หรือคนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ชีวิตได้ในครั้งโน้นยังมีสุนัขจิ้งจอกคู่หนึ่งใช้ความฉลาดแกมโกงจับไก่จากหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับป่าของพวกมันที่มันอาศัยอยู่มากินเป็นประจำกลอุบายที่สัตว์ทั้งสองใช้นั่นก็คือสุนัขจิ้งจอกขาวตัวหนึ่งจะไปคอยอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านและได้เริ่มส่งเสียงหอนคล้ายกับเสียงร้องครางของเด็กทารกเมื่อชาวบ้านวิ่งออกมาจากบ้านของตนเพื่อไปดูว่าบุตรคนใดส่งเสียงร้องดังลั่นในยามดึกดื่นเที่ยงคืนเช่นนี้สุนัขจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งได้รีบฉวยโอกาสที่ชาวบ้านกำลังสนใจสิ่งอื่นอยู่มันจึงได้ใช้เส้นทางตะวันตกและมันฆ่าไก่ตัวหนึ่ง2ตัว3ตัวแล้วก็รีบออกจากหมู่บ้านไปก่อนที่ชาวบ้านนั้นจะกลับมาเหตุการณ์ได้ดำเนินไปเช่นนี้อยู่ระยะหนึ่งแต่ในไม่ช้าชาวบ้านก็ระลึกได้ว่าถูกสุนัขจิ้งจอกหลอกเข้าเสียแล้วด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจะได้คิดแผนการขึ้นมาซ้อนกลอุบายของจิ้งจอกกล่าวคือในขณะที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งวิ่งตามเสียงร้องครวญครางที่ดังมาจากทิศตะวันออกไปชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็จะไปคอยดักจับเจ้าสุนัขจิ้งจอกอีกตัวที่มาถึงทิศตะวันตกแล้วแผนการดังกล่าวก็สำเร็จลงไปได้ด้วยดีเพราะในไม่ช้าสุนัขจิ้งจอกทั้งสองตัวก็ถูกชาวบ้านจับมาฆ่าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเสียชีวิตทันทีที่โดนจับได้ส่วนสุนัขจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งถูกผูกขาและแขนไว้บนกิ่งไม้เพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อสัตว์อื่นๆมากินในขณะที่ร่างของเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นแกว่งไปแกว่งมาบนกิ่งไม้เจ้าของร่างก็พยายามทำจิตใจให้กล้าหาญอีกทั้งยังแซงทำเป็นผิวปากแล้วร้องเพลงด้วยความสุขและแล้วก็ได้มีหมีโง่เขลาตัวหนึ่งเดินมาตามถนนสายหนึ่งในบริเวณนั้นเมื่อได้เห็นสุนัขจิ้งจอกกำลังร้องเพลงด้วยความสุขมันก็ได้รู้สึกอิจฉาเจ้าสุนัขจิ้งจอกมันจึงได้ขอร้องให้สุนัขจิ้งจอกให้โอกาสมันได้แกว่งเล่นบนกิ่งไม้เหมือนมันบ้างสุนัขจิ้งจอกได้รอคอยโอกาสนี้มานานแล้วมันจึงได้รีบให้หมีช่วยแก้เชือกที่ผูกตัวของมันและขาของมันออกและหลังจากนั้นมันก็ได้ผูกขาของเจ้าหมีไว้กับต้นไม้แล้วก็ให้แกว่งไปแกว่งมาหลังจากนั้นมันก็ได้รีบวิ่งอ้าวออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วในขณะที่สุนัขจิ้งจอกกำลังวิ่งไปตามถนนอยู่นั่นเองมันก็ได้พบกับซากศพของช้างตัวหนึ่งเนื่องจากมันนั้นหิวโซเพราะว่าแขวนอยู่บนกิ่งไม้มาตั้ง1วันเต็มมันจึงได้หิวจนตาลายสุนัขจิ้งจอกนึกถึงบุญคุณของสวรรค์ที่โดนบันดาลให้มันนั้นมาพบกับอาหารที่แสนอร่อยและชิ้นใหญ่โตเช่นนี้แต่ด้วยความโลภของมันสุนัขจิ้งจอกจึงตัดสินใจว่ามันจะกินตับไตไส้พุงของช้างเสียก่อนถึงจะกินเนื้อเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงได้กัดบริเวณพุงและมุดหัวเข้าไปกินตับไตไส้พุงของช้างในขณะที่มันกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการกินตับไตไส้พุงของช้างอยู่นั่นเองแสงอาทิตย์อันร้อนแรงก็ทำให้ช่องที่มันมุดเข้าไปหดเล็กลงเล็กลงโดยสุนัขจิ้งจอกไม่ทันได้รู้ตัวเลยในที่สุดสุนัขจิ้งจอกน้อยเจ้าเล่ห์ก็ติดอยู่ในท้องของช้างนั่นเองและเมื่อสุนัขจิ้งจอกรู้ตัวอีกทีมันก็ได้เริ่มใช้อุ้งเท้าหน้าของมันตะกุยหนังท้องด้านในของช้างอย่างแรงแต่ก็ไม่ได้เป็นผลมันจึงได้คิดแผนการร้ายขึ้นมาอีกอย่างนึงนั่นก็คือตะกุยหน้าท้องของช้างพลางกับส่งเสียงร้องครวญครางเหมือนเด็กทารกปรากฏว่าในขณะนั้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เทพได้ยินและลงมาจากภูเขาพอดีในขณะที่เทพเจ้าเดินผ่านซากศพของช้างท่านก็ได้ยินเสียงตะกุยตะกายอย่างแรงและได้ยินเสียงร้องครวญครางคล้ายกับเด็กทารกอีกด้วยเทพเจ้าจึงได้ร้องถามว่าใครอยู่ในท้องของช้าง
1: ข้าก็คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ละสิว่าแต่เจ้าเถอะเจ้าน่ะเป็นใคร
0: สุนัขจิ้งจอกจึงได้ร้องตอบออกมาฉับพลันราวกับลูกธนูที่ยิงออกมาจากที่มืด
2: คงไม่ใช่แล้วละมั้งเพราะว่าข้าต่างหากที่เป็นมหาเทพนะ
0: เทพเจ้าตัวจริงได้ตอบ
1: ยังเจ้าแล้วนะมหาเทพข้าไม่เชื่อหรอก ไหนพิสูจน์ให้ข้าดูสิ
0: สุนัขจิ้งจอกได้หัวเราะลั่นและท้าทายผู้มาเยือนว่าถ้าเขาเป็นเทพจริงเขาต้องพิสูจน์ความมีอิทธิฤทธิ์ของตนด้วยการทำให้ฝนตกและหลังจากนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วหน้าท้องของช้างที่ปิดลงก็เริ่มขยายออกและแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ได้กระโดดออกมาเทพเจ้าได้ถูกเจ้าสุนัขจิ้งจอกหลอกซะแล้วท่านรู้สึกโกรธมากจนเกือบจะปล่อยแสงอันร้อนระอุออกมาเพื่อเผาไหม้เจ้าสุนัขจิ้งจอกให้กลายเป็นเท่าฐานไปเสียแล้วแต่ท่านก็ใจอ่อนลงเมื่อได้ฟังคำวิงวอนร้องขอชีวิตอันน่าสงสารของมันหลังจากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็ทำการสัญญาว่าจะไม่หอนหรือว่าทำเสียงคล้ายกับเด็กทารกร้องอีกต่อไปพวกมันจะหยุดหลอกลวงมนุษย์ด้วยเสียงนี้และสุนัขจิ้งจอกทั้งหลายก็รักษาสัญญาของพวกมันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกิดว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกไม่ไปพบเจอกับเทพเจ้าเข้าพี่ยามีว่าตอนนี้พวกเราคงต้องสับสนกับเสียงร้องของเจ้าสุนัขจิ้งจอกกับเสียงร้องของเด็กเป็นแน่เลยล่ะค่ะสุนัขจิ้งจอกเนี่ยถือว่ามีความสามารถหลายด้านเลยนะคะมีการปรับตัวเป็นเลิศเลยจะเห็นได้จากเรื่องเลยค่ะว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมีไหวพริบในการเอาตัวรอดเก่งมากๆไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็เอาตัวรอดได้และนี่แหละค่ะส่วนมากนะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเจ้าเล่น้องๆเนี่ยจึงพบได้บ่อยในนิทานและนอกจากพบได้บ่อยในนิทานแล้วด้วยทักษะในการปรับตัวของเขาและการมีไหวพริบของเขาเนี่ยเราจึงสามารถพบเจ้าสุนัขจิ้งจอกนี้ได้ในหลายที่เลยล่ะค่ะฟังเรื่องราวของเจ้าสุนัขจิ้งจอกกันไปแล้วเนี่ยมาฟังเรื่องราวของสิงโตจอมโหดกันบ้างดีกว่าค่ะน้องๆและเนื่องจากความโหดของเจ้าสิงโตจึงทำให้ทุกคนในป่าต่างตื่นกลัวจนต้องมีผู้กล้าหาญมาปราบกันเลยทีเดียวค่ะไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะมีใครปราบเจ้าสิงโตได้หรือไม่ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเข็มเย็บผ้าผู้กล้าหาญ

ณบริเวณต้นไม้ที่หนาแน่นที่สุดในป่าทึบอันกว้างใหญ่ได้มีสิงโตผู้ดุร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่เนื่องจากมันเป็นนักฆ่าที่ตะกะตะกามและบ้าระห่ำเป็นอย่างมากมันจึงเป็นที่หวาดกลัวของสัตว์ทุกตัวและสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่านั้นไม่มีผู้ใดกล้าที่จะกำจัดเจ้าสิงโตตัวนี้เข็มเย็บผ้าเล่มหนึ่งอาศัยอยู่ที่ส่วนหนึ่งของป่านี้เนื่องจากความป่าเถื่อนของสิงโตตัวนี้ทำให้ป่าแห่งนี้เกือบไม่มีสัตว์อยู่เลยเข็มเย็บผ้าจึงคิดว่ามันควรจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะกำจัดเจ้าสัตว์ร้ายที่น่ารังเกียจตัวนี้ไปเสียในขณะที่มันกำลังคิดวางแผนว่าจะฆ่าสิงโตยังไงมันก็ได้บังเอิญไปพบกับค้อนอันหนึ่งเข็มเย็บผ้าจึงได้ชวนให้ค้อนมาร่วมงานกับมันด้วยและค้อนนั้นก็รับคำจากนั้นเจ้าเข็มเย็บผ้าและค้อนก็เดินไปที่ป่าเดียวกันและทั้งสองก็ได้มูลวัวลื่นๆจำนวนหนึ่งมาร่วมงานด้วยทั้งสองคิดว่ามูลวัวนี้สามารถทำให้แผนการของตนสำเร็จได้เมื่อทั้งสามได้ปรึกษาหารือกันเพื่อคิดอุบายอันแยบยลและเตรียมทำตามแผนการที่วางไว้เจ้ามูลวัวก็ได้เสนอพวกมันพวกมันควรไปขอความร่วมมือจากตัวต่อและงูเข็มเย็บผ้าและค้อนต่างเห็นชอบกับความคิดของมูลวัวและได้เริ่มออกเดินทางไปหาสัตว์ทั้งสองทั้งสามประสบความยากลำบากพอสมควรในการชักจูงตัวต่อให้มาร่วมงานด้วยส่วนงูนั้นไม่ได้เจ้าจี้มากนักและยังอาสาที่จะเป็นผู้นำในการฆาตกรรมครั้งนี้เมื่อทั้งหมดมาถึงถ้ำของสิงโตพวกมันก็พบกับถ้ำที่ว่างเปล่าเพราะว่าราชาแห่งป่าได้ออกไปล่าเหยื่อแล้วแต่ทั้งหมดก็เห็นว่านั่นเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เตรียมการซุ่มโจมตีเจ้าสิงโตดังนั้นพวกมันจึงได้เริ่มปฏิบัติการทันทีเจ้างูแนะนำให้เข็มเย็บผ้าแทงตัวเองเข้าไปที่เตียงนอนของสิงโตโดยให้ยืดตัวตรงไว้และให้ปลายแหลมนั้นหันเข้าสู่ท้องฟ้าตัวต่อไปประจำที่อยู่ที่กระจกเงาในขณะที่ค้อนซ่อนตัวอยู่ที่หลังประตูส่วนงูก็ไปขดอยู่ที่รอบส่วนฐานของตะเกียงเมื่อสิงโตได้กลับมาถึงถ้ำตอนค่ำมันก็ได้เดินตรงไปบนที่นอนทันทีที่มันล้มตัวลงนอนเข็มเย็บผ้าก็แทงทะลุเข้าไปที่ท้องของมันราวกับหอกทำให้สิงโตร้องควรคลางด้วยความเจ็บปวดมันได้รีบกระโดดลงมาจากเตียงแล้ววิ่งไปที่ตะเกียงเพื่อจุดดูว่ามันคืออะไรก็ไปจับโดนเข้ากับงูเต็มๆเจ้างูจึงได้ฉกมันเข้าไปที่จมูกสิงโตได้รู้สึกเจ็บปวดแทบจะคลั่งจมูกของมันมีเลือดไหลรินมันได้เดินสงสารไปที่กระจกเงาและดูว่ามันนั้นไปโดนอะไรมาแต่ว่าตัวต่อที่เกาะอยู่ที่หน้ากระจกก็ไปต่อยเข้าที่ตาของสิงโตทั้งสองข้างไม่อาจจะทนความเจ็บปวดได้มันจึงได้วิ่งไปที่ปากถ้ำแต่ก่อนที่มันจะวิ่งไปค้อนที่ซ่อนตัวอยู่ก็ล่วงลงมาใส่ตัวมันอย่างแรงเกือบจะทำให้หัวของมันเละคาที่ไปเสียแล้วแต่อย่างไรก็ตามการโจมตีของค้อนก็ไม่สามารถหยุดยั้งสิงโตไว้ได้เจ้าสิงโตได้รีบวิ่งออกไปจากที่นั่นแต่แล้วมูลวัวลื่นๆก็สบโอกาสแสดงบทบาทของมันในขณะที่สิงโตวิ่งไปอยู่นั้นเองขาทั้งสองข้างของมันก็ไปเหยียบเข้ากับมูลวัวและเป็นผลทำให้มันนั้นลื่นล้มคลื่นนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนั่นเองถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในการกำจัดศัตรูร้ายแล้วก็ตามแต่ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานทั้งสี่ของเข็มเย็บผ้าจะช่วยกันดึงเข็มเย็บผ้าออกมาจากหนังที่หยาบกร้านของสิงโตสักเท่าไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะดึงให้หลุดออกมาได้ในที่สุดทั้งหมดก็ต้องจำใจต้องจากเข็มเย็บผ้าไปและหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เคารพมันในฐานะผู้ที่เสียสละตนเองเพื่อกำจัดสิงโตเกเรของป่าแห่งนี้

าจะมีการจากไปหรือว่าการฆ่ากันในนิทานเรื่องไหนๆพี่แยมมี่ก็อดสงสารไม่ได้จริงๆค่ะแต่ว่าเรื่องนี้พี่แยมมี่สงสารเจ้าสิงโตจริงๆนะน้องๆคิดเหมือนพี่แยมมี่มั้ยคะใช่แล้วค่ะน้องๆพี่แยมมี่กำลังสงสารเจ้าสิงโตอยู่ฟังไม่ผิดค่ะแม้ว่าเจ้าสิงโตจะดูโหดร้ายแล้วก็น่ากลัวแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าป่าก็ต้องโหดร้ายเป็นเรื่องธรรมดาถูกต้องไหมคะเด็กๆเอ๊พูดถึงเจ้าป่าน้องๆเนี่ยเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าทำไมสิงโตต้องเป็นเจ้าป่าด้วยพี่แยมมี่จะบอกให้นะคะในเชิงร่างกายหรือเชิงกายภาพภายนอกเนี่ยสิงโตถือว่าเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดในโลกเลยละค่ะสิงโตตัวผู้เนี่ยนะคะจะมีแผงขนรอบคอที่ดูน่าเกรงขามว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเลยสิงโตก็เลยไม่เคยกลัวใครว่าจะถูกสัตว์อื่นนั้นไล่ล่าแต่ก็ไม่มีใครที่ไล่ล่ามันได้นะคะนอกจากมนุษย์เราและในเชิงความเชื่อนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากนิทานอีสปที่แอบมีเล่าเป็นต้นค่ะหรือจากนิทานเรื่องไหนๆส่วนมากก็มักจะยกย่องเจ้าสิงโตเป็นสัตว์แห่งราชาเพราะว่าพวกมันเนี่ยดูมีอำนาจมากๆเลยล่ะค่ะน้องๆงั้นพี่แอมมี่สรุปง่ายๆเลยละกันค่ะสิงโตนะคะคือสัตว์ที่มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและที่พี่แอมมี่เศร้าในตอนแรกก็เพราะว่าตอนนี้สิงโตมีอยู่ไม่มากแล้วนะสิคะน้องๆสิงโตเนี่ยเริ่มลดจำนวนลดลง

0: 爬山虎。
1: วันนี้ลุงทองดีผ่านบ้านของเจ้าจ้อยแล้วเหลือไปเห็นเจ้าจ้อยกำลังจะเทกระป๋องแป้งใส่ตาด้วยความตกใจลุงทองดีจึงได้รีบวิ่งไปห้ามเพราะกลัวว่าหลานนั้นจะเป็นอันตรายจนต้องไปหาหมอแต่พอวิ่งเข้าไปถามข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ความว่า
2: อะไรกันลุงจ้อยแค่กระป๋องออมสิน
3: โอ้ยไอ้จ้อยกล่องออมสินน่ะมีตั้งมากมายไม่ใช้ดันมาเก็บเงินใส่กระป๋องแป้งเนี่ยนะข้าก็ตกใจหมดนึกว่าเองจะเทแป้งใส่ลูกตาแล้วเฉียว
2: โอ้โหถึงจ้อยจะซุ่มซ่ามไปบ้างแต่จ้อยก็ไม่ได้เผลอเลยอะไรขนาดนั้นถ้ากันหน่อยลุงน้องดีคิดมาก
3: เฮ้ยก็แล้วใครมันจะไปรู้ล่ะฮะเห็นไกลๆใครจะไปคิดทันก็ข้าเป็นห่วงเองนี่ว่า
2: ใช่หรอจ๊ะลุงน้องดีเป็นห่วงจ้อยจริงๆหรอจ๊ะ
3: เองไม่ต้องมาทำเสียงหวานเลยนะจะว่าไปแล้วเองก็ดูมีพิรุธนะเนี่ย
2: โอ้พิรุธอะไรกันลุงจ้อยออกจะใส่ซื่อไม่มีอะไรแอบแฝงซักกันหน่อย
3: แล้วอยู่ดีๆเนี่ยทำไมเองต้องมาแคกระปุกออมสินด้วยฮะดูๆไปแล้วมันก็ยังใส่เหรียญได้ไม่เต็มนี่นะ
2: คือว่าจะมีเรื่องต้องใช้เงินก็เลยต้องมาหาเงินเก็บไปใช้นะจ๊ะ
3: ถ้าให้ข้าเดาเนี่ยนะคราวนี้ก็คงเป็นของไร้สาระอีกนั่นแหละอย่างเองเนี่ยจะซื้ออะไรทีไม่เคยจะมีสาระเลยซื้อให้มันเปลืองตังค์ซะเปล่าๆทุกที
2: โอ้ลูกทำไมชอบมองจ้อยในแง่ร้ายจังเลยจ้อยไม่ได้เอาเงินไปใช้ไร้สาระสักหน่อยคราวนี้จ้อยอยากเอาไปซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่ตั้งหากแล้ว
3: อ๋อเออจริงด้วยแฮะนี่มันก็ใกล้วันเกิดของนางทองกวาวแล้วนี่นะ
2: ก็ใช่นะสิลุงแล้วช่วงนี้นะดันเป็นช่วงที่แม่ไม่ค่อยจะว่างอีกจ้อยก็เลยไม่ได้ขอเงินแม่พอไม่ได้ขอเงินแม่จ้อยก็เลยไม่มีเงินเก็บพอไม่มีเงินเก็บจ้อยก็เลยต้องมาแค่เงินเก่าไปซื้อของขวัญให้แม่นี่แหละจ้ะ
3: โอ้ยถ้าอย่างนั้นนะเองไม่ต้องแค่ออกมาหรอกเดี๋ยวข้าช่วยซื้อเก็บเงินของเองไว้ประทังชีวิตเองเถอะ
2: ฮะอะไรนะลุงประทัง
3: ประทังชีวิตคำว่าประทังชีวิตที่ข้าพูดเนี่ยก็เป็นคำที่หมายถึงทำให้คงอยู่หรือว่าดำรงต่อไปเหมือนกับชีวิตของเองที่ไม่ค่อยจะมีเงินใช้เลยควรเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ยังไงเล่า
2: โอ้อะไรกันลุงจ้อยไม่ได้อยากจนคนแค้นขนาดนั้นสักหน่อย
3: เอานะข้าก็แค่เปรียบเทียบนะข้าอยากให้เองเก็บเงินอันนี้เอาไว้ใช้เวลาที่ไม่มีเงินจะใช้จริงๆยังไงเล่าส่วนของขวัญวันเกิดแม่เองเนี่ยเดี๋ยวข้าช่วยซื้
2: อแบบนี้ตั้งแต่แรกอะถ้าบอกแบบนี้จ้อยก็เข้าใจเป็นนานแล้วเนี่ย
3: เฮ้ยเอ็งไม่ต้องมาต่อความยาวสาวความยืดเลยนะไอ้จ้อยเดี๋ยวจะโดน
2: เออไม่โดนสิว่าแต่ลุงทองดีพูดแล้วนะว่าจะเป็นคนออกเงินซื้อของขวัญให้แม่จ้อยอะ
3: เออเดี๋ยวข้าเป็นคนจ่ายเงินให้ว่าแต่เอ็งจะซื้ออะไรล่ะลองบอกข้าสิ
2: เฮ้ยเรื่องนี้เป็นความลับมากเลยพูดดังมากไม่ได้ต้องกระซิบลุงทองดีเอาหูมันนี่สิจ๊ะ
3: เอาไหนแผนมันเป็นยังไงลองเล่ามาสิ
2: เป็นอย่างนี้นะจ๊ะ
3: ฮะเอ็งพูดอะไรของเอ็งเนี่ยไอ้จ้อยไม่ต้องเบาขนาดนี้ก็ได้มั้งแค่พูดเฉยๆข้าก็จะฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว
2: อ้าวเบาไปหรอจ๊ะคือว่าจ้อยยาจะซื้อชุดสวยๆชุดใหม่ให้แม่นะจ๊ะลุงน้องดีคิดว่าไงจ๊ะ
3: ก็ดีเหมือนกันนะงั้นก็ไปซื้อเลยสิไปเดี๋ยวข้าพาไป
2: เออเดี๋ยวสิลุงฟังให้จบก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนยังไม่จบแค่นั้น
3: อะไรอีกแล้ว
2: เอาหูมานี
3: ่แล้วมีอะไรอีกแล้ว
2: เอาหูมานี่เอาหูมานี
3: ่เอาว่ายังไงก็ว่ามา
2: พอซื้อเสื้อเสร็จแล้วนะก็จะไปซื้อหมูกระทะมาทำกินที่บ้านแล้วก็ประดับตกแต่งบ้านให้สวยงามก่อนที่จะซื้อของขวัญให้กับจ้อยด้วยเพราะว่าจ้อยน่ะเป็นลูกของแม่ทั้งหมดนี้ลุงทองดีจ่ายนะจ๊ะ
3: เดี๋ยวนะไอ้จ้อยอันหลังนี่มันไม่ใช่แล้วมั้งอะไรของเองเนี่ย
2: จ้อยล้อเล่นไปลุงไปตลาดกันไปซื้อของขวัญให้แม่เย้
3: เอ้าเจ้าจ้อย

0: เอ็งพูดเองว่าอย่าให้พูดเสียงดังเดี๋ยวแม่เอ็งก็ได้ยินหรอก
1: เออจริงด้วยไปกันลงไปซื้อของขวัญให้แม่กัน
0: เออไปก็ไปเอ็งเนี่ยนะไปรีบเตรียมตัวเร็ว
1: ได้จันลุงรีบมานะ
0: เออ
2: สองลุงหลานนี่เป็นอะไรกันอีกเนี่ยเล่นเป็นเด็กไปได้

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอาหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะ มักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
4: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
3: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบอีกครั้งนะคะในรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับเอ๊ะเกษณีใจปลื้มทางสถานีในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยเราจะออกอากาศทุกวันพุธตั้งแต่เวลา18 น.ถึง 18 น.30 น.นั่นเองค่ะ

0: สำหรับในวันนี้ทางรายการของเราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารมาพูดคุยกันในหัวข้อวิธีเลี่ยงอาหารที่มีฟอร์มาลินค่ะในตอนนี้ค่ะก็ต้องขอต้อนรับคุณมนทิสาชาญประเสริฐนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ในตรงนี้ขอเรียกเป็นน้องน้ำเนาะ
1: ได้ค่ะพี่เอได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่เราได้เกริ่นไปตอนเริ่มรายการแล้วค่ะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับไอ้ตัวสารฟอร์มาลินซึ่งคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะรู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีและก็อาจจะเคยได้ยินตามข่าวคราวบ้างแต่ก็คงยังไม่ทราบว่าไอ้ฟอร์มาลินเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสารอะไรค่ะในตรงนี้รบกวนน้องน้ำนะคะช่วยให้ความรู้หน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะก็คือในสารฟอร์มาลินเนี่ยนะคะก็คือหรือที่เรารู้จักกันแบบว่าน้ำยาดองศพอะไรเงี้ยค่ะสารฟอร์มาลินหรือฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยเป็นสารเคมีที่ใช้มากในส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ดองศพนะคะแล้วก็ทำความสะอาดซึ่งมีการใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมสิ่งทอและการผลิตสีซึ่งรวมไปถึงการใช้สำหรับรักษาสภาพร่างกายของสัตว์หรือศพด้วยค่ะ
0: ก็คือส่วนมากจะใช้ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตใช่ไหมคะน้องน้ำ
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะแบบว่าเหมือนรักษาคงสภาพไว้ให้มันยังอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะแล้วมันมีอาหารจำพวกไหนบ้างคะที่เรามักจะพบค่ะว่ามีไอสารฟอร์มาลินตัวเนี้ยปะปนแล้วก็ปนเปื้อนอยู่ในอาหารจำพวกนั้นนะคะ
1: ก็อย่างเช่นสมมติถ้าเป็นพวกอาหารที่จะต้องเจอสารฟอร์มาลินอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอาหารทะเลเนาะเช่นกุ้งปูปลาถ้าอย่างปลาก็จะเจอในพวกปลากระพงปลาจระเมศปลาทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เจอตามท้องตลาดแล้วก็ปลาหมึกนี่ก็เจอนะคะแล้วก็ในส่วนของเนื้อสัตว์สดก็เจอเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นพวกผลไม้สดแล้วก็ผักค่ะเช่นพวกผักกาดหอมผักกาดขาวผักกวางตุ้งแล้วก็ผักบุ้งจีนเป็นต้นนะคะ
0: พวกที่เจอนี่ก็คือที่เราไปตรวจสุ่มตรวจแล้วเราก็เจอใช่ไหมคะ
1: ก็มีการไปสุ่มตรวจบ้างแล้วก็มีการตรวจเจอบ้างนะคะในปริมาณที่แบบอาจจะไม่ได้สูงมากค่ะ
0: แล้วส่วนมากแหล่งที่เราจะไปเจอเนี่ยจะเป็นพวกตลาดสดหรือว่าจะเป็นพวกสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะ
1: อย่างที่เราที่ได้มีการไปสุ่มตรวจนะคะก็จะเป็นการไปเฝ้าระวังตามท้องตลาดเหมือนไปกะเป็นแบบว่าไปตรวจตลาดดูอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เราจะทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วใช
1: ่ไหมค่ะ
0: แล้วไอ้ตัวเจ้าสารฟอร์มาลินนะคะเราจะพวกผู้ประกอบการเนี่ยพวกที่เขาลักลอบใส่ในอาหารเนี่ยเขาใส่เพื่อให้อาหารมันเป็นยังไงอะคะ
1: จริงๆเหมือนใส่เพื่อเป็นการป้องกันการเน่าเสียค่ะแล้วก็ตัวอาหารที่ใส่เนี่ยมันจะถูกแช่ฟอร์มาลินเนาะก่อนนำมาวางขายเพื่อให้มันมีความสดแล้วก็อยู่ได้นานเนี่ยค่ะไม่เน่าเสียเร็ว
0: ก็คือเรียกง่ายๆว่าพวกหัวหมอนั่นเอง
1: อืมใช่ค่ะแบบว่า
0: สภาพขายวันนี้ไม่หมด
1: ใช่เอาไปขายต่อ
0: น
1: ี
0: ้ฉันสามารถขายต่อวันพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อไปได้อีก
1: ใช่สภาพมันยังแบบดูโอเคดูสดใหม่อย่างเงี้ยแบบทั้งที่จริงๆแล้วมันแบบอยู่ได้ประมาณวัน2วันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราเนี่ยจะมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะรับสารฟอร์มาลินในอาหารได้อย่างไรบ้างคะโดยที่เราอาจจะแบบไม่รู้ตัว
1: ก็ถ้าจะหลีกเลี่ยงเลยนะคะก็อย่างเช่นพวกอาหารทะเลเนี่ยค่ะเวลาเราไปซื้อที่ตลาดสดเนาะเวลาเจอเนี่ยเราอาจจะดมกลิ่นเนาะคือกลิ่นมันต้องไม่มีกลิ่นฉุนและอย่างพวกเนื้อสัตว์สดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูแบบไม่สดจนแบบผิดปกติเกินไปทั้งที่แบบไม่ได้แช่เย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างผักผลไม้สดเองเนี่ยก็คือดูแล้วเนี่ยทำไมมันยังดูสดไม่เหี่ยวเลยทั้งที่วางขายมาตลอดทั้งวันเนี้ยค่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะอย่างพวกผักผลไม้สดอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นตั้งแต่เช้าโอ้ยเช้าเนี่ยสดใสเลยแต่ว่าตอนเย็นแล้วเนี่ยก็ยังสดอยู่ทั้งที่แบบว่าทำไมแบบขายตั้งแต่เช้าก็ขายไม่หมดสักทีอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ถ้าเราแบบพอเห็นแล้วเราไม่แน่ใจอันนี้ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ต้อง
1: ใช่หลีกเลี่ยงหรือว่าถ้าสมมติถ้ามันเราดูสังเกตแล้วเรามั่นใจแล้วที่จะซื้อมาพอซื้อมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องนำมาล้างทำความสะอาดให้มันแบบให้เรามันรู้สึกแบบมั่นใจว่าเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วนะแล้วก็ปรุงประกอบอาหารแบบใช้ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เป็นวิธีง่ายๆที่สามารถปฏิบัติตามกันได้
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ถ้าสมมติว่าอ่ะเราไปซื้อผักไปซื้อผลไม้หรือว่าพวกอาหารทะเลมาปรุงอาหารกินที่บ้านแต่เราไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะมันมีสารฟอร์มาลินแล้วอาการของมันหรือว่าอันตรายของสาร ฟอร์มาลินมันมีอะไรบ้างคะเมื่อเรารับเข้าไปสู่ร่างกายค่ะ
1: ก็อย่างถ้าสมมติเนาะเราเกิดรับประทานขึ้นไปแล้วเนี่ยเข้าไปเนาะมันอาจจะแบบว่ารับมากรับน้อยหรือคืออาจจะเป็นในสิ่งที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็กรณีที่ร่างกายได้รับฟอร์มาลินในปริมาณที่ต่ำเนี่ยร่างกายสามารถกำจัดได้ค่ะแต่หากได้รับในปริมาณที่สูงขึ้นถึง 30-60 มิลลิลิตรเนี่ยหรือมีความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยฟอร์มาลินจะเปลี่ยนรูปเป็นกรดฟอร์มิกซึ่งมีฤทธิ์ทำลายเซลล์ในร่างกายค่ะทำให้เซลล์ตายตัวฟอร์มาลินเองเนี่ยมีพิษต่อระบบต่างๆเกือบทั่วทั้งร่างกายเลยค่ะก็อย่างเช่นในระบบทางเดินหายใจค่ะหากได้รับไอระเหยของสารฟอร์มาลดีไฮด์ตัวนี้ค่ะแม้จะปริมาณต่ำจะทำให้หลอดลมบวมแสบจมูกเจ็บคอไอแล้วก็หายใจไม่ออกปอดอักเสบหรือถ้าสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยจะทำให้น้ำท่วมปอดจนหายใจไม่ออกได้ค่ะแล้วก็มันจะรู้สึกแบบแน่นหน้าอกอีกแล้วก็จะเสียชีวิตในที่สุดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยอาจเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับสารโดยไม่มีอาการเจ็บป่วยเลยก็ได้แล้วก็หากได้รับปริมาณน้อยเป็นเวลานานๆเหมือนเป็นการสะสมเนาะอาจจะมีอาการไอแล้วก็หายใจติดขัดเพราะหลอดลมอักเสบเป็นต้นเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางเดินอาหารค่ะเมื่อรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลินในปริมาณที่มากถึง 60-90 มิลลิลิตรเนี่ยจะทำให้ปวดศีรษะอย่างรุนแรงแล้วก็หัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกแล้วก็ปากและคอแห้งคลื่นไส้อาเจียนถ่ายท้องปวดท้องอย่างรุนแรงเลยค่ะแล้วก็ทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยอักเสบได้แล้วก็เกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็หากได้รับสารนี้โดยการบริโภคจะเกิดอาการพิษโดยเฉียบพลันซึ่งอาการมีตั้งแต่ปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วก็อาเจียนอุจจาระร่วงปัสสาวะไม่ออกแล้วก็หมดสติซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเสียชีวิตเพราะว่าระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยล้มเหลวนอกจากนี้เมื่อสัมผัสจะเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเนี้ยค่ะทำให้เกิดผื่นคันเป็นผื่นแดงเหมือนลมพิษอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนถึงผิวหนังไหม้เป็นสีขาวได้เลยค่ะ
0: ก็ถือว่าอาการรุนแรงพอสมควร
1: ถ้
0: าเรามีอาการแล้วเราก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนเมื่อหลายปีก่อนที่จะมีข่าวว่านักร้องหนึ่งท่านเคยไปทานอาหารทะเลที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็เกิดอาการแพ้น่าจะเป็นฟอร์มาลินในอาหารก็ทั้งหน้าบวมตาบวมคือแบบ
1: เข้าไอซียูเลย
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปสุ่มตรวจแล้วเราไปเจอว่าร้านเนี้ยเติมฟอร์มาลินลงไปในอาหารที่เกินมาตรฐานสูงเกินที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะในตรงนี้เราจะมีโทษปรับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับหรือว่าจำคุกไหมคะ
1: จะบอกว่าจริงๆแล้วในประกาศของกระทรวงเราเองนะคะก็คือกำหนดให้ตัวสารฟอร์มาลินเนี่ยค่ะหรือฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยค่ะเป็นอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าแล้วก็จำหน่ายเลยซึ่งมันคือมันไม่ต้องใส่ในอาหารเลยอะค่ะห้ามใส่เลยซึ่งพอมันเจอแล้วเนี่ยมันจะผิดตัวพรบ.อาหารของเราก็คือว่าถ้าผู้ใดฝ่าฝืนนะคะก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีค่ะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทเลยนะคะ
0: ก็ถือว่าหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องน้ำค่ะไอพอรู้มาว่ามันจะมีพวกชุดทดสอบเบื้องต้นที่เราสามารถจะรู้ว่ามันจะมีสารฟอร์มาลินเนี่ยปนเปื้อนอยู่ในอาหารเนี่ยเราสามารถซื้อได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
1: จริงๆแล้วชุดทดสอบฟอร์มาลินอันนี้ค่ะสามารถหาซื้อได้ที่องค์การเภสัชกรรมค่ะร้านยาของเราเนี่ยค่ะที่เป็นสัญลักษณ์เนาะ GPO สามารถเข้าไปสอบถามเขาได้เลยค่ะว่าจะขอมาซื้อชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหารเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยค่ะ
0: ซึ่งราคาก็ย่อมเยา
1: น่าจะย่อมเยาค่ะ
0: ค่ะก็สบายกระเป๋าไม่ต้องกลัวนะคะคุณผู้ฟังไปว่าอุ๊ยจะราคาแบบหลักร้อยหลักพันไม่ถึงคันหลักสิบเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าว่าสมมติฉันอยู่แถวบ้านแล้วฉันได้เจอแบบโรงงานหนึ่งหรือสถานที่ผลิตพวกอาหารทะเลผักสดใดๆเอ่ยแล้วเราก็รู้ว่าเอ๊ะเขามีการแบบลักลอบใส่สารฟอร์มาลินลงไปในอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะมาร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ก็สมมติถ้า อยู่ดีคุณผู้ฟังเองไปเจอหรือว่าแบบสงสัยว่าร้านนี้หรือว่าสถานที่แห่งนี้มีการใช้สารฟอร์มาลีนไหมอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาร้องเรียนได้ด้วยตัวเองก็คือที่อย.นะคะของเราหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสมมุติถ้าไม่สะดวกมาก็สามารถโทรมาได้ค่ะที่1556นะคะเบอร์สายด่วนของเรานะคะของอย.ก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยสมมุติถ้าไปที่ตามตลาดเนี้ยค่ะไปเลือกซื้อผักผลไม้สดหรืออาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์สดอย่างเงี้ยค่ะสมมุติถ้าเราเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถไปซื้อชุดทดสอบอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเลือกดูผักผลไม้ที่มันแบบคุณภาพโอเคหน่อยแล้วก็พอก่อนจะนำมาปรุงอาหารเนี่ยก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดจนแบบตัวเองรู้สึกว่ามั่นใจว่ามันแบบปลอดภัยอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเผลอกินเข้าไปในตรงนี้แล้วเรามีอาการต้องเข้าโรงพยาบาลในตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิหรือว่าจะมีการร้องเรียนได้ไหมหรือว่าเราต้องไปร้องที่อะไร
1: ก็จริงๆแล้วก็สมมุติถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วเนาะแล้วเกิดมีอาการอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่แจ้งไปตอนแรกค่ะก็คือว่าสามารถมาลองเรียนได้ที่อย.ค่ะโทรมาก่อนก็ได้ค่ะ1556เนาะเพราะเรารับทุกเรื่องอยู่แล้วที่เกี่ยวกับอาหารหรือผิดพันธุ์สุขภาพต่างๆนะคะก็โทรมาแจ้งก่อนแล้วก็ยังไงสมมุติถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆก็อาจจะต้องเก็บตัวอาหารอันนั้นไว้ก่อนเป็นสิ่งต้องสงสัยว่ามันอาจจะมีการใส่สารฟอร์มาลีนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เกิดอุบัติเหตุมีอาการข้างเคียงหรือว่าได้รับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
4: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
7: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
4: ปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
7: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50 กิโลกรัมก็กินเพียง1 เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมง แต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
4: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ้
3: กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
4: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
5: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
5: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
6: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
5: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
6: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
5: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
9: สวัสดีค่ะ
10: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวคดีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะโดยศาลปกครองกลางดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเรื่องชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนลงวันที่27กรกฎาคม2569โดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าวค่ะและให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่พิพาทมีผลต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นค่ะ
11: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อมุมมองการขับเคลื่อนศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์สู่อนาคตจากนโยบายสู่การปฏิบัติในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองในยุคดิจิทัลผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 12:00 นผ่านทางระบบสตรีมมิ่งบนศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวที่เว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.thและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-1205ค่ะ
12: ปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่สังคมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ผ่านสื่อออนไลน์ครั้งที่2ในหัวข้อคดีปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569เวลา 16:30 นาทีและเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ในวันอังคารที่25สิงหาคม2569เวลา 13:00 ถึง 16:00 ผ่าน Facebook Live สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีและระบบสตรีมมิ่งบนศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์หรือ Allcloud ที่เว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข035-432-333ต่อ2207ค่ะ
10: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: สายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได
0: ้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบต.เจิดจ้าได้ยื่นฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบียบปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบต.เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน 90,000 บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวน2เท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทแต่นายรักเรียนกลับเพิกเฉยอบต.เจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพนภาบุญยฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะผู้ที่จะสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะจะต้องมีภูมิลำเนาค่ะหรือว่าถิ่นที่อยู่เป็นประจำแล้วก็มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วค่ะไม่น้อยกว่า2ปีนะคะจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านค่ะซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัครคนที่จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ถ้าว่าหากบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะมาค่อนชีวิตเกิดปลวกกัดกินจนทรุดโทรมค่ะแล้วก็ทำให้ต้องตัดสินใจรื้อถอนบ้านหลังนี้นะคะเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ค่ะจึงเกิดปัญหา ชวนคิดค่ะว่ากรณีผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้รื้อถอนบ้านเรือนออกไปเนื่องจากปลวกนั้นกัดกินก่อนวันสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเพียงแค่2เดือนค่ะซึ่งระหว่างรอการปลูกบ้านใหม่ในที่ดินเดิมตนค่ะก็ต้องไปอาศัยอยู่กับบุตรชายที่อยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกันโดยห่างกันเพียงประมาณ1กิโลเมตรค่ะเช่นนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคู่แข่งเนี่ยย่อมตั้งคำถามทันทีค่ะว่าในเมื่อคุณเนี่ยไม่มีบ้านแล้วจะถือว่าเป็นคนในหมู่บ้านแห่งนี้อยู่อีกหรือไม่หรือจะยังคงมีคุณสมบัติค่ะเรื่องการมีภูมิลำเนาในพื้นที่ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ดังกล่าวหรือไม่นะคะเรามาดูรายละเอียดแล้วก็ติดตามคำตอบเรื่องนี้กันนะคะกับคุณศิรวิทย์ธีวกุลวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะซึ่งนะคะคุณศิรวิทย์ก็พร้อมนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยและมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในประเด็นนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณศิรวิทย
2: ์สวัสดีครับคุณเบิร์ตแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: ค่ะคุณศิรวิทย์คะเมื่อสักครู่ค่ะคดีที่เบิร์ตได้มีการเกริ่นไปนะคะที่มาที่ไปของเรื่องนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: แหมคุณเบิร์ตเกริ่นได้สรุปย่อความได้ดีมากเลยครับทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็เกิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเราเรียกว่าหมู่หนึ่งแล้วกันนะครับเป็นชื่อสมมตินะครับซึ่งก็อยู่ในอำเภอแล้วก็จังหวัดแห่งหนึ่งครับทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยหมู่บ้านนั้นเนี่ยมีผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่สองคนครับเราเรียกว่าเป็นคุณสมชายคุณสมศรีแล้วกันนะครับปรากฏว่าก่อนวันสมัครประมาณ2เดือนเนี่ยคุณสมศรีเนี่ยแกดันไปรื้อบ้านเลขที่1ของตัวเองทิ้งครับเพราะว่าปลวกเนี่ยกินบ้านจนพังสุดโทรมไปหมด
0: ค่ะ
2: ทีนี้เนี่ยพอคณะกรรมการมาตรวจคุณสมบัติตามที่คุณเบิร์ตได้เกริ่นเมื่อกี้เนี่ยครับ
0: ค่ะ
2: มันกลายเป็นว่าเขามองว่าคุณสมศรีเนี่ยไม่มีคุณสมบัติเพราะไม่ได้มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านแล้วนี่นะนะครับ
0: ค่ะ
2: ทีนี้เนี่ยแบบเนี้ยมันก็ขาดคุณสมบัติในเรื่องภูมิลำเนาที่เราว่ากันเมื่อกี้ไปสิ
0: ค่ะ
2: ผลก็คือกลายเป็นว่าคุณสมชายเนี่ยก็เลยได้เกณฑ์ผู้ใหญ่บ้านไปเลยโดยที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งครับ
0: อืมค่ะเรื่องเหมือนว่าจะจบลงได้ด้วยดีตั้งแต่ต้นเลยนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้น
2: ทีนี้มันเหมือนจะจบแต่ไม่จบนะสิครับ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าคุณสมศรีเนี่ยแกไม่ยอมครับ
0: ค่ะ
2: ก็เลยไปยื่นอุทธรณ์ตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับทีนี้เนี่ยพอผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพิจารณาเรื่องนี้แล้วตามกฎหมายที่มีอำนาจนะครับท
0: ่
2: านกลับเห็นว่าคุณสมศรีเนี่ยไม่ได้ขาดคุณสมบัตินะครับเนี่ยพอผลออกมาแบบนี้เนี่ยในอำเภอเขาเลยต้องออกคำสั่งเพิกถอนตำแหน่งของคุณสมชายที่ชนะไปก่อนคราวก่อนที่ได้เป็นที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับทีนี้เนี่ยพอเพิกถอนการเป็นผู้ใหญ่บ้านครั้งที่แล้วเนี่ยก็ออกประกาศใหม่ให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันทั้งคู่ครับ
0: ค่ะฟังไปฟังมานะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ไม่ได้จบลงง่ายๆจริงๆค่ะแล้วทีนี้ค่ะนายสมชายเขาดำเนินการต่อไปอย่างไรคะ
2: นี่เรื่องก็ดูเดือดขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับพอโดนปลดออกจากตำแหน่งแล้วเนี่ยคุณสมชายแกก็เลยมาฟ้องที่ศาลปกครองนะครับทีนี้เนี่ยโดยขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนคำสั่งของนายอำเภอที่เพิกถอนคำสั่งตั้งแกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นี้ก็คือคำสั่งที่ปลดแกออกนั่นแหละครับทีนี้แล้วก็ขอให้ยกเลิกประกาศการเลือกตั้งที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยนะครับพูดง่ายคือมันจะมีผลเป็นการขอขึ้นตำแหน่งเดิมนั่นแหละครับทีนี้คดีนี้เนี่ยแกก็ฟ้องในอำเภอเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่ง
0: ครับ
2: แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยศาลเนี่ยเห็นว่าคุณสมศรีเองเนี่ยแกก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนะครับศาลก็เลยเรียกคุณสมศรีเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3ครับ
0: ค่ะพอเรื่องราวเรื่องนี้ค่ะมาถึงศาลปกครองแล้วค่ะศาลมีประเด็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาในคดีนี้อย่างไรบ้างคะ
2: ทีนี้ประเด็นสำคัญที่ศาลจะต้องพิจารณานะครับตามประเด็นของคดีเนี่ยก
0: ็
2: คือว่าคำสั่งที่ปลดคุณสมชายเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยครับกับประกาศที่สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยครับเป็นชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าซ
0: ึ่
2: งคำตอบที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะชอบด้วยกฎหมายไหมเนี่ยก็ต้องไปดูว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณสมศรีเนี่ยแกขาดคุณสมบัติเรื่องภูมิลำเนาที่บอกว่าต้องมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านติดกัน2ปีเนี่ยครับจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ารื้อบ้านทิ้งนั่นเนี่ยยังถือว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในเขตนั้นอยู่แกก็ไม่ขาดคุณสมบัติคำสั่งเลือกตั้งใหม่ก็น่าจะชอบแล้วใช่ไหมครับ
0: ค่ะค่ะแล้วศาลปกครองสูงสุดค่ะได้มีการวินิจฉัยว่าอย่างไรบ้างคะ
2: ครับผมในคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดท่านเนี่ยพิจารณา3หลักเกณฑ์นะครับตามกฎหมายเลยกฎหมายที่เราจะว่ากันวันนี้ก็คือกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่นะครับซึ่งมาตราที่เราจะมาเจาะดูกันเลยเนี่ยก็คือมาตรา12นะครับของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ครับซึ่งเป็นเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับทีนี้ประเด็นที่เราจะเน้นกันเนี่ยมันอยู่ที่วงเล็บ3ของมาตรา12นะครับเราสกัดหลักออกมาได้หลักๆเนี่ยมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือว่าต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำนะครับ แล้วก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือในหมู่บ้านนั้นเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปีนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยต้องมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งน
0: ะ
2: ครับซึ่งศาลท่านย้ำนะครับว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรานี้เนี่ยก็คืออยากได้คนในพื้นที่จริงๆนะครับที่เขารู้ลึกรู้จริงนะครับรู้เรื่องในหมู่บ้านเป็นอย่างดีเนี่ยมันเป็นคนมาดูแลชาวบ้านนั่นเองครับ
0: ค่ะค่ะก็คือจะต้องมีภูมิลำเนาหรือว่าถิ่นที่อยู่เป็นประจำในท้องที่ทีนี้ค่ะอยากให้คุณเสรวิทย์ค่ะช่วยขยายคำนี้สักนิดนึงได้ไหมคะ
2: ครับผมครับผมทีนี้คำว่าภูมิลำเนาเนี่ยเป็นคำทางกฎหมายเนาะครับ
0: ค่ะ
2: มันก็หมายความได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลนั้นนะครับที่ใช้เป็นสถานที่อยู่เป็นหลักแหล่งสำคัญประจำในการดำรงชีวิตของตัวเองนะครับมันก็มีนิยามอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแล้วก็มีกฎหมายทะเบียนราษฎรเนี่ยครับจะมีบทสันนิษฐานเบื้องต้นว่าถ้าคนไหนเนี่ยเขามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดเนี่ยก็ถือว่าภูมิลำเนานั้นอยู่ที่นั่นนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับมันเป็นแค่บทสันนิษฐานแสดงว่าเป็นบทสันนิษฐานก็หักล้างได้ใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทีนี้ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีเจตนาชัดแจ้งที่จะย้ายถิ่นฐานหรือว่าไม่ได้ย้ายถิ่นฐานเนี่ยเป็นถาวรเนี่ยเราก็ต้องมาดูในเรื่องของบทสันนิษฐานว่ามันเกิดการหักล้างด้วยหรือเปล่านั่นแหละคร
0: ับค่ะคุณศิรวิทย์คะแล้วคดีนี้ค่ะเมื่อศาลปกครองค่ะได้รับฟังข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสรุปว่าได้ย้ายจริงหรือไม่แล้วได้มีการแจ้งการรื้อถอนหรือเปล่าคะ
2: ครับคดีนี้เนี่ยศาลปกครองสูงสุดเนี่ยรับฟังหลายอย่างนะครับศาลปกครองเองก็ดูหลายเรื่องนะครับไม่ได้ดูแค่ทางเอกสารอย่างเดียวนะครับข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เนี่ยครับก็คือว่านางสมศรีเนี่ยมีชื่ออยู่ในหมู่ที่1ที่เป็นหมู่ที่เขาเนี่ยลงรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยมาตลอดเลยตั้งแต่ปี2547นะครับไม่เคยแจ้งย้ายออกด้วยนะครับส่วนเรื่องการรื้อบ้านเนี่ยก็ทำไปด้วยเพราะว่าปวกกินจริงๆข้อจริงมันยุติตรงนี้เลยนะครับว่าเนี่ยแล้วก็เตรียมแกนางสมศรีเนี่ยแกก็เตรียมที่จะสร้างใหม่แต่ว่ามันดันติดช่วงที่มีโรคโควิด19ระบาดพอดีนะครับระหว่างนั้นเนี่ยคุณสมศรีเนี่ยเขาก็เลยไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านบุตรชายของเขานะครับซึ่งมันอยู่ในหมู่7ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันในหมู่7เนี่ยโอ้โหมันอยู่ห่างกันนิดเดียวครับห่างกันไม่ถึงกิโลครับทีนี้เนี่ยแกก็ไม่ได้ขอบ้านใหม่นะครับเพราะว่าแกไปถามผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่7แหละว่าเคสแบบนี้เนี่ยแกต้องมาขอเข้าย้ายเข้ามั้ยซึ่งมันก็เป็นการอยู่แค่ชั่วคราวนะครับก
0: ็
2: ได้จริงมันนำสืบมาได้แบบนั้นนะครับแล้วก็เลยให้ใช้บ้านเดิมนะครับก็คือบ้านเลขที่1ในหมู่ที่1ไปก่อนนะครับ
0: ค่ะทีนี้ค่ะต้องพิจารณาเจตนาที่ชัดแจ้งด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับที่เราคุยกันไปเรื่องเจตนาเมื่อกี้เกี่ยวกับภูมิลำเนาเนาะ
0: ค่ะ
2: นะครับก็คือศาลเนี่ยในคดีนี้นะครับเห็นว่าคุณสมศรีเนี่ยครับไม่ได้มีเจตนาทิ้งที่อยู่เดิมเลยนะครับทีนี้มันมีพฤติการประกอบหลายเรื่องมากเลยครับคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: เรื่องแรกเลยนะครับเพราะว่าพอดูแล้วเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยคุณสมศรีเนี่ยแกก็ยังมาทำงานในสวนปั๊มน้ำมันในที่ดินเดิมทุกวันที่มันอยู่ในหมู่หนึ่งเนี่ยนะครับครับทีนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็สำคัญแล้วเรื่องที่สองก็คือว่าเหตุผลหลักเลยนะครับคือระยะทางระหว่างบ้านเดิมเนี่ยที่แกเคยอยู่แล้วลื้อไปเนี่ยกับบ้านของลูกชายแกเนี่ยครับมันห่างกันไม่ถึง1กิโลเมตรครับ
0: ม
2: ันห่างกันแค่ข้ามฝั่งไปเลยทีนี้เนี่ยแม้ว่าบ้านหลังของลูกชายเนี่ยจะอยู่หมู่7เนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราดูตามกฎหมายเป๊ะๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนแกอาจจะขาดคุณสมบัติได้ใช
0: ่
2: ไหมครับแต่จริงเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าศาลวินิจฉัยว่าระยะทางเพียง1กิโลเมตรเนี่ยครับไม่ได้เป็นระยะทางที่ห่างจากหมู่หนึ่งซึ่งเป็นหมู่ที่ถ้าเกิดว่าคุณสมศรีชนะการเลือกตั้งแกก็ต้องไปทำหน้าที่ปกครองดูแลในฐานะผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: นี่เนี่ยศาลบอกว่าหากจะได้รับเรื่องเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดนะครับที่

0: ของชุมชนที่ตนจะไปปกครองนะคร
1: ับ
0: ฉะนั้นเนี่ยเคสเนี่ยเราดูความมุ่งหมายของกฎหมายเป็นสำคัญนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องที่3ที่ศาลมองอีกเรื่องนึงก็คือว่าระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยครับคุณสมศรีก็สร้างบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยในหมู่หนึ่งเรียบร้อยนะครับศาลก็เลยสรุปเลยว่ากรณีเคสนี้นะครับคุณสมศรีไม่ขาดคุณสมบัตินะครับศาลปกครองสูงสุดก็เลยพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องครับซึ่งก็หมายความว่า
1: ค
0: ำสั่งเพิกถอนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในกรณีของคุณสมชายเนี่ยแล้วก็ประกาศที่ให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นน่ะชอบด้วยกฎหมายนะครับกรณีนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่94/2569ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้ครับ
1: ค่ะคุณศิรวิทย์คะสุดท้ายแล้วค่ะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องคดีที่เราคุยกันไหมคะ
0: ครับผมแล้วก็ซัมอัพกันนิดนึงนะครับว่าจากคดีดังกล่าวเนี้ยครับศาลท่านได้วินิจฉัยการตีความคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา12(3) นะคร
1: ับ
0: ของพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่นะครับเราทวนกันรอบนึงว่าองค์ประกอบสำคัญเนี่ยมันก็มีอยู่3ประการเนา
1: ะ
0: นะครับอันแรกเลยคือมีภูมิแนวและมีถิ่นที่อยู่ในประจำติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีจนถึงวันเลือกตั้งนะครับ2ก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีจนถึงวันเลือกตั้งนะครับและ3เนี่ยจะต้องเป็นผู้มีการประกอบอาชีพเป็นหลักเป็นฐานนะครับโดยในการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยครับต้องพิจารณาให้ครบทั้งองค์ประกอบนะครับซึ่งมีจุดมุ่งหมายของและเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยให้ได้คนในพื้นที่ที่เข้าใจวิถีชีวิตสภาพภูมิศาสตร์ได้ปกครองกันนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สมัครเนี่ยมีเหตุจำเป็นชั่วคราวนะครับเช่นในกรณีนี้เนี่ยมันก็มีการย้ายออกไปอยู่อาศัยที่บ้านของผู้ชายนะครับไม่ห่างจากเขตที่สมัครมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในระหว่างรอการสร้างบ้านใหม่เนี่ยครับก็ยังคงเข้ามาทำหน้าที่ทำประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่เดิมในหมู่บ้านเดิมทุกวันเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยพอปลูกบ้านหลังใหม่ก็อยู่ในที่ดินเดิมตรงหมู่หนึ่งเหมือนเดิมเนี่ยครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยประกอบกันเลยเนี่ยก็ชี้ให้เห็นแล้วครับว่าไม่ได้มีเจตนาชัดแจ้งที่จะย้ายภูมิลำเนาครับตรงนี้สำคัญฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามมาตรา41ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับว่าเจตนาเนี่ยต้องดูว่าเขามีเจตนาจะย้ายออกไปจริงๆหรือเปล่าก่อนนี้เนี่ยก็เลยสรุปได้ว่ายังคงเป็นผู้มีคุณสมบัตินั่นเองครับเป็นอันว่านะครับผมสรุปขั้นสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับว่าสิทธิในการเป็นผู้นำชุมชนก็คือได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยครับไม่ได้พังทลายไปพร้อมกับบ้านที่ถูกปลวกกินนะครับคุณเติร์ดนะครับตราบใดที่ยังมีชื่อในทะเบียนบ้านและก็ไม่ได้แสดงเจตนาย้ายภูมิลำเนาให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังมีเจตนาผูกพันกับพื้นที่เดิมอย่างชัดแจ้งนะครับผ่านการกระทำทั้งหลายพฤติการแวดล้อมที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยครับกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับรายนั้นเนี่ยอย่างเป็นธรรมครับ
1: ค่ะวันนี้นะคุณผู้ฟังคะได้ฟังมาทั้งหมดเลยนะคะแน่นอนว่าคุณผู้ฟังคะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับบทกฎหมายในเรื่องนี้เนี่ยมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะทางรายการค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณศิรวิทย์ธีวกุลค่ะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่วันนี้นะคะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube ของสำนักงานศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมานะคะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์นะคะและคุณศิรวิทย์ธีวกุลต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับ Allcloud ภายใน Allcloud คุณจะได้พบกับ

0: ระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrowd.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrowd หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Storeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคราวเพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สาระน่ารู้จากสำนักงานสารปกครองตอนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำนักงานสารปกครองได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจของสารปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งโดยศูนย์ดิจิทัลสารปกครองได้รวมงานบริการของสารปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในช่องทางดังกล่าวดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์ 2. การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ 3. แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud 4. หอสมุดและพิพิธภัณฑ์สารปกครอง 5.ฐานข้อมูลการฝึกอบรมและ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้สะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองโดยสามารถเข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง

ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาดีชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
3: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ
5: ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนายควันแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหาศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
8: ายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเอง พร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์ฟลูฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
10: ่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ล้าน3แสนไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1ล้าน8แสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันมาลีรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
16: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
15: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
16: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
18: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
19: สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR ศาลปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปศาลปกครองนครศรีธรรมราชจะย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารที่ทำการเดิมเลขที่345ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่เลขที่111หมู่3ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดังนั้นประชาชนคู่กรณีหน่วยงานของรัฐตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการกับศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถเข้ารับบริการและติดต่อราชการณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-355-130-5หรือ095-279-8758ค่ะ
20: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ณมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีมีค่าลงทะเบียนการอบรม 3,500 บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่4กันยายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข093-327-6524ค่ะ
21: ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากกรณีที่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในจังหวัดจันทบุรีโดยที่ยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายจุดค่ะซึ่งทางมูลนิธิเห็นว่าข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงเตรียมที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดต่อไปค่ะ
19: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะคดีนี้นะคะเป็นบทเรียนราคาแพงค่ะแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการและผู้บริหารค่ะซึ่งเรื่องราวนะคะมีอยู่ว่าอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งหนึ่งค่ะได้จัดทริปศึกษาดูงานโดยทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทเอกชนสำหรับบุคลากรจำนวน70คนค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันเดินทางจริงค่ะมีผู้เดินทางค่ะเพียงแค่60คนเท่านั้นนะคะแทนที่จะเบิกจ่ายเงินเนี่ยตามจำนวนคนที่ไปจริงค่ะแต่ว่าคณบดีนั้นกลับสั่งให้นำใบลงทะเบียนไปให้คนที่ไม่ได้ร่วมทริปเซ็นชื่อด้วยเพื่อที่จะเบิกเงินเนี่ยเต็มจำนวนค่ะก็แล้วก็ยังแถมนะคะคุณผู้ฟังคะเปลี่ยนตัวประธานกรรมการตรวจรับงานย้อนหลังด้วยค่ะเพื่อผลักดันให้การเบิกจ่ายเงินนั้นผ่านจนถูกต้นสังกัดสอบสวนค่ะแล้วก็ลงโทษขั้นเด็ดขาดนะคะนั่นก็คือปลดออกจากราชการค่ะอดีตคณบดีท่านนี้นะคะจึงนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งปลดออกโดยอ้างว่าค่ะกระบวนการสอบสวนนั้นไม่ชอบนะคะแล้วก็ได้อ้างว่าได้นำเงินส่วนเกินนั้นมาคืนมหาวิทยาลัยแล้วนะคะซึ่งราชการเนี่ยก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรแน่นอนนะคะเรื่องราวข้อกฎหมายค่ะแล้วก็บทสรุปที่ศาลปกครองสูงสุดนั้นวางบรรทัดฐานไว้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาตอบคำถามแล้วก็มาไขข้อข้องใจในคดีนี้กันนะคะและวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณธันรดีฟูกลิ่นวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะจะมาพูดคุยให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณธันรดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณเบิร์ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะขอเอาเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับคดีพิพาทนะคะที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามาเล่าสู่กันฟังค่
0: ะ
1: โดยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องการวางหลักในทางปฏิบัติที่สุจริตและก็ถูกต้องในการใช้เงินของหลวงของสถานศึกษาค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะค่ะก็งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณธนดีคะที่มาที่ไปของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีนี้ค่ะมันเริ่มต้นอย่างไรคะ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะก็เกิดจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งนะคะได้จัดทำโครงการค่ะพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนแล้วก็มีการไปศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดหนองคายค่ะโดยโครงการนี้นะคะจัดตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8กรกฎาคม2559ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งผู้ที่นำคดีมาฟ้องต่อศาลในคดีนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ที่จัดการศึกษาดูงานเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้มีคำสั่งนะคะอนุมัติค่ะให้มีบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจำนวน70คนค
0: ่
1: ะแล้วก็มีคำสั่งอนุมัตินะคะให้เปลี่ยนวิธีการเดินทางค่ะจากเดิมเนี่ยที่กำหนดไว้ให้ใช้รถโดยสารปรับอากาศเนี่ยเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบินแทนค่ะโดยที่ก่อนการเดินทางเนี่ยนะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้มีหนังสือแจ้งบุคลากรล่วงหน้าค่ะว่าหากว่าใครเนี่ยติดราชการนะคะให้แจ้งภายในวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2559ค่ะมิฉะนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นการส่วนตัวนะคะซึ่งก็ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาค่ะว่าก็มีบุคลากรนะคะที่จะต้องเข้าร่วมโครงการเนี่ยได้ทำหนังสือขออนุญาตค่ะไม่ไปร่วมโครงการจำนวน8คนค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรองคณบดีอีกท่านนึงค่ะที่ติดจะต้องไปสัมมนาที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันพอดีเลยค่ะทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนแล้วนะคะว่าจะมีผู้ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางเนี่ยจำนวนถึง9คนค่ะแล้วก็ปมสำคัญนะคะที่จะนำมาสู่เรื่องราวทั้งหมดนะคะก็คือว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีอะค่ะได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าแล้วนะคะว่าจะมีคนไม่สามารถไปเข้าร่วมโครงการได้แน่ๆถึง9คนนะคะแต่ในวันที่24มิถุนายน2559ซึ่งเป็นวันก่อนจัดโครงการนะคะผู้ฟ้องคดีนะคะกลับไปลงนามค่ะทำสัญญาจ้างบริษัทเอกชนค่ะโดยในสัญญานั้นนะคะก็ยังระบุค่ะจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเต็มจำนวนที่70คนค่ะโดยกำหนดค่าใช้จ่ายนะคะในราคาคนละ 9,850 บาทค่ะ ค่
0: ะ
1: รวมทั้งโครงการเนี้ยนะคะก็จะใช้งบประมาณของหลวงเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยเกือบ 600,000 กว่าบาทเลยค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นการจงใจทำสัญญาจ้างที่ไม่ตรงกับจำนวนคนที่จะไปจริงค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะซ้ำร้ายไปกว่านั้นค่ะในการดำเนินโครงการจริงเนี่ยมีบุคลากรที่ไม่ไปร่วมโครงการแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตเป็นหนังสือเพิ่มอีก1คนค่
0: ะ
1: รวมทั้งหมดนะคะเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะไปดูงานได้ทั้งสิ้นเนี่ย10คนเลยค่ะคุณเบิร์ตทำให้เหลือผู้เข้าร่วมโครงการจริงๆเนี่ยแค่60คนเท่านั้นค่ะและจากข้อเท็จจริงที่กล่าวมานะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ลงนามทำสัญญาจ้างเต็มจำนวนค่ะทั้งที่ทราบอยู่แล้วนะคะว่าจะมีคนที่ไม่สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ยครบตามจำนวนที่ตั้งงบประมาณไว้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กรณีนี้นะคะก็นำไปสู่การเบิกจ่ายค่าจ้างที่เกินกว่าความเป็นจริงจำนวน8คนเลยค่ะคุณเบิร์ตคิดเป็นเงินนะคะ 76,000 บาทค่
0: ะ
1: ข้อเท็จจริงนี้นะคะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่
0: ะ
1: แล้วก็นำไปสู่การมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการในที่สุดค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะคุณธันรดีคะการที่คนเดินทางมาไม่ครบตามจำนวนค่ะทำไมเรื่องเนี่ยมันถึงลุกลามกลายเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงได้แล้วพฤติการของผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะการที่คนเนี่ยไม่สามารถไปเดินทางและไปร่วมโครงการได้ครบเต็มจำนวนนะ
0: คะ
1: ก็เป็นเหตุการณ์ปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกโครงการนะคะคุณเบิร
0: ์
1: ตแต่ว่าเรื่องนี้นะคะมันก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนี่ยเพราะว่าพฤติการของผู้ฟ้องคดีเนี่ย มีลักษณะเป็นการจงใจค่ะแล้วก็สร้างหลักฐานเท็จนะคะแล้วก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้างด้วยค่ะคุณเบิร์ตเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นหลังจากทริปดูงานเสร็จสิ้นค่ะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุคนแรกนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ปอค่ะได้ตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าการลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่
0: ะ
1: มีมากกว่าคนที่เดินทางไปจริงค่ะจึงปฏิเสธการตรวจรับงานนะคะแล้วก็ทำหนังสือค่ะแจ้งให้แก้ไขข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงค่
0: ะ
1: แล้วก็แทนที่ผู้ฟ้องคดีนะคะจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องค่ะกับสั่งการให้นางสาวนอค่ะนำใบลงชื่อนะคะไปให้บุคลากรที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมโครงการจริงเนี่ยทำการลงลายมือชื่อรับรองว่าตนเองได้เข้าร่วมโครงการค่ะคุณเบิร์ตเพื่อที่จะนำหลักฐานตัวนี้นะคะเป็นหลักฐานเท็จไปประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ะแล้วก็ยังมีพฤติการที่ตอกย้ำความร้ายแรงอีกนะคะก็คือว่าเมื่อประธานกรรมการตรวจรับคนเดิมเนี่ยไม่ยอมตรวจรับงานให้ค่ะผู้ฟ้องคดีค่ะมีคำสั่งเปลี่ยนประธานคนเดิมแล้วก็แต่งตั้งนายคอค่ะขึ้นมาทำหน้าที่แทนเพื่อดำเนินการตรวจรับงานค่
0: ะ
1: และที่สำคัญนะคะในระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยศาลก็ยังพบหลักฐานเพิ่มอีกค่ะว่าเป็นการทำคำสั่งเปลี่ยนตัวกรรมการย้อนหลังกลับไปก่อนวันที่จะมีการทำสัญญาจ้างกับบริษัทเอกชนอีกค่
0: ะ
1: ซึ่งพฤติการแบบนี้นะคะศาลก็ชี้ชัดไปเลยค่ะว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาพิเศษที่จะต้องการรวบรัดนะคะให้มีการตรวจรับงานค่ะว่าส่งมอบงานเนี่ยครบถ้วนตามสัญญาค่ะคุณเบิร์ตแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะแม้ว่าความจริงเนี่ยจะมีผู้เดินทางเพียง60คนค่ะแต่จากการสร้างหลักฐานเท็จที่เกิดขึ้นน่ะนะคะทำให้การนำใบลงชื่อจำนวน68คนเนี่ยไปขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้บริษัทเอกชนเนี่ยทำให้ทางราชการเนี่ยต้องจ่ายเงินเกินกว่าความเป็นจริงไปถึง8คนเลยเกิดคุณเบิร์ตเป็นเงิน 76,000 บาทเลยนะคะซึ่งการใช้อำนาจหน้าที่สั่งให้ทำหลักฐานเท็จเนี่ยแล้วก็การเปลี่ยนตัวกรรมการย้อนหลังเพื่อเป็นการเอื้อการเบิกจ่ายกรณีแบบนี้นะคะศาลก็มองค่ะว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบค่ะขาดการเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงเลยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะคุณธันรดีคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วก็ยื่นฟ้องมายังศาลปกครองเนี่ยเพื่อขอให้ศาลปกครองทำอะไรบ้าง
1: ค่ะความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่โครงการศึกษาดูงานเนี่ยเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็มีการเบิกจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยค่ะว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเกินกว่าจำนวนคนเดินทางแล้วก็จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายไปจริงนะ
0: คะ
1: ซึ่งก็ไม่ถูกต้องด้วยระเบียบของทางราชการค่
0: ะ
1: โดยต่อมานะคะเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับทราบเรื่องแล้วเนี่ยก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงค่ะ ค่
0: ะ
1: แล้วก็พบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมาเนี่ยมีมูลความผิดค่ะนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยที่ผลการสอบสวนก็ออกมานะคะแล้วก็ชี้ชัดเลยค่ะว่าพฤติการดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อค่ะขาดการระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการค่
0: ะ
1: แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจากผลการสอบสวนแบบนี้นะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยจึงต้องมีคำสั่งลงโทษขั้นเด็ดขาดค่ะคือให้ปลดออกจากราชการค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยมีการปลดออกนะคะเมื่อวันที่4กันยายน2561ค่ะทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งคณบดีแล้วก็การเป็นข้าราชการไปเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: และเมื่อผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะคะได้รับทราบคำสั่งลงโทษให้ปลดออกแล้วนะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้พยายามยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวค่ะแต่ว่าทางคณะกรรมการอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะก็มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ค่ะผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งให้ปลดออกแล้วก็คำวินิจฉัยยกอุทธรณ์นะ
0: คะ
1: ผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงนำเรื่องมายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่
0: ะ
1: โดยโต้แย้งนะคะว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่
0: ะ
1: แล้วก็ยืนยันเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดวินัยตามข้อกล่าวหาค่ะโดยจุดประสงค์หลักในการยื่นฟ้องเนี่ยนะคะก็เพื่อขอให้ศาลปกครองเนี่ยมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการค่
0: ะ
1: รวมถึงขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์เพื่อให้ตนเองพ้นผิดแล้วก็สามารถที่จะกลับเข้ารับราชการได้ดังเดิมด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วผู้ฟ้องคดีค่ะก็ได้มีการต่อสู้ในศาลอย่างไรบ้างคะเพื่อแก้ต่างให้กับตนเองเนี่ยได้พ้นข้อกล่าวหานี้ค่ะ
1: ค่ะในการต่อสู้คดีเนี่ยนะคะก็คือมีคำขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนคำสั่งปลดออกค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้ยกข้อต่อสู้เนี่ยเพื่อแก้ต่างให้ตนเองนะคะในประเด็นหลักๆเนี่ย3ประเด็นค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยประเด็นแรกนะคะก็โต้แย้งค่ะว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้รับโอกาสให้โต้แย้งหรือว่าแสดงพยานหลักฐานอย่างเต็มที่
0: ค่ะ
1: รวมถึงนะคะชี้ว่ากรรมการสอบสวน2รายค่ะที่ตนเองเนี่ยเคยคัดค้านจนพ้นหน้าที่ไปแล้วเนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยยังกลับเข้ามาร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสวนอีกค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการอ้างว่าการสอบสวนเนี่ยใช้เวลาล่าช้าเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดไว้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เกินกว่ามาตรฐานการดำเนินการสอบสวนก็ไม่เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณเบิร์ตส่วนประเด็นที่2นะคะก็มีการโต้แย้งค่ะว่าความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลเนี่ยดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือค่
0: ะ
1: โดยอ้างว่าพยานบุคคลที่ให้ถ้อยคำซัดทอดตนเองเนี่ยต่อคณะกรรมการจำนวน5รายเนี่ยเป็นบุคคลนะคะที่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีเป็นการส่วนตัวมาก่อนด้วยค่
0: ะ
1: ดังนั้นนะคะถ้อยคำของพยานบุคคลเหล่านี้ซึ่งมีอคติแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำมารับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อลงโทษตนเองได้
0: ค่ะ
1: แล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยนะคะก็จะโต้แย้งเรื่องความเสียหายของทางราชการค่
0: ะ
1: ซึ่งประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยอ้างว่ามีการคืนเงินมาแล้วค่ะรายละเอียดก็คือในเวลาต่อมาเนี่ยบริษัทผู้รับจ้างเนี่ยได้นำเงินค่ะมาคืนมหาวิทยาลัยเป็นจำนวน 34,235 บาทค่ะและบุคลากรที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปจำนวน8คนเนี่ยก็ได้นำเงินมาคืนอีกคนละ 9,353 บาทเศษค่ะรวมเป็นเงินที่มีการนำมาคืนให้มหาวิทยาลัยทั้งสิ้นเนี่ย

0: ขาคืนเงินแล้วค่ะทางราชการนั้นไม่เสียหายแน่นอนค่ะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะในประเด็นนี้นะคะผู้ฟ้องคดีค่ะก็พยายามค่ะต่อสู้ว่าเมื่อบริษัทผู้รับจ้างเนี่ยได้นำเงินมาคืนแก่มหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็บุคลากรที่ไม่ได้ไปร่วมโครงการเนี่ยก็นำเงินมาคืนแล้วนะคะจึงถือว่ากรณีแบบเนี้ยทางราชการเนี่ยไม่ได้สูญเสียเงินหรือว่าได้รับความเสียหายแต่อย่างใดค่
0: ะ
1: แต่เรื่องนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดค่ะก็ได้พิจารณาวินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่มีการเอื้อให้เกิดการเบิกจ่ายเกินความเป็นจริงนะคะเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายค่
0: ะ
1: แล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงให้แก่ทางราชการเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วค่
0: ะ
1: ซึ่งกรณีแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดที่สำเร็จแล้วตามกฎหมายค่ะคุณเบิร์ตแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงนะคะว่าบริษัทเอกชนแล้วก็กลุ่มบุคลากรเนี่ยนำเงินจำนวนดังกล่าวมาคืนให้แก่มหาวิทยาลัยในระหว่างที่มีการดำเนินการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีแล้วนะคะซึ่งเป็นเวลาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ความผิดวินัยเนี่ยได้กระทำเสร็จสิ้นลงไปแล้วค่
0: ะ
1: ศาลจึงมองว่าพฤติการการคืนเงินดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เหตุที่จะนำมาอ้างเพื่อลบล้างความผิดทางวินัยที่ทำสำเร็จแล้วลงได้นะ
0: คะ
1: ดังนั้นเนี่ยการชดใช้เงินคืนในภายหลังเนี่ยจึงไม่อาจทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยพ้นจากความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ลอดพ้นโทษจากการปลดออกจากราชการในคดีนี้ได้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะค่ะแล้วในการพิจารณาคดีนี้ค่ะศาลปกครองสูงสุดนะคะได้มีการวินิจฉัยตามหลักกฎหมายใดในการตัดสินความผิดของอดีตคณบดีท่านนี้ค่ะ
1: ค่ะกฎหมายสำคัญที่ศาลปกครองสูงสุดนะคะนำมาวินิจฉัยความผิดในคดีนี้นะคะก็คือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2447ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งกรณีนี้นะคะนำมาตรา39วรรค5ค่ะมาใช้นะคะโดยมาตรานี้เนี่ยได้มีบทบัญญัตินะคะไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจประมาทเลินเล่อหรือว่าการขาดเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเนี่ยถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่ะ
0: ค่ะ
1: เมื่อพฤติการของผู้ฟ้องคดีนะคะมีการทำหลักฐานเท็จแล้วก็เอื้อให้เกิดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณนะคะเกินกว่าจำนวนคนที่จะต้องจ่ายจริงเนี่ยศาลจึงถือว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะแล้วก็เป็นการกระทำความผิดที่เข้าองค์ประกอบตามกฎหมายมาตรานี้อย่างสมบูรณ์เลยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: และนอกจากนี้นะคะในส่วนของการกำหนดระดับบทลงโทษเนี่ยศาลก็ได้พิจารณาประกอบกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษแล้วก็วิธีการออกคำสั่งแล้วก็การแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษพ.ศ.2550
0: ค่ะ
1: ซึ่งกรณีนี้นะคะนำข้อ5ค่ะซึ่งเป็นระเบียบที่บังคับไว้ว่าหากข้าราชการผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนี่ยก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษได้ค่ะโดยสั่งลงโทษได้เพียงแต่ปลดออกหรือว่าไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีเท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะเมื่อความผิดกรณีนี้ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยสำเร็จลงแล้วค่ะแล้วก็เป็นความผิดทางวินัยที่มีความร้ายแรงการที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเนี่ยจึงเป็นคำสั่งที่ถูกต้องแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายทุกประการเลยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะคุณธารดีคะแล้วบทสรุปสุดท้ายค่ะของคดีนี้ค่ะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำพิพากษาอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะในคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดค่ะก็ได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายทั้งหมดในคดีนะค
0: ะ
1: แล้วก็ชี้ขาดค่ะว่าคำสั่งของมหาวิทยาลัยที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการแล้วก็คำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นคำสั่งที่ถูกต้องแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่
0: ะ
1: โดยที่ศาลเนี่ยนะคะก็ได้ระบุค่ะว่าพฤติการของผู้ฟ้องคดีนะคะทั้งการทำสัญญาจ้างเต็มจำนวนนะคะทั้งที่ทราบล่วงหน้าแล้วว่ามีบุคลากรที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมโครงการได้แล้วก็การทำคำสั่งเปลี่ยนตัวประธานกรรมการตรวจรับงานย้อนหลังแล้วก็มีการสั่งให้นำใบลงชื่อนะคะไปให้บุคลากรที่ไม่ได้ร่วมงานเซ็นรับรองเนี่ยเพื่อนำมาเบิกจ่ายเงินเกินความเป็นจริงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อแล้วก็ขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการค่ะแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเลยค่ะซึ่งก็เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามกฎหมายค่ะคุณเบิร
0: ์
1: ตและนอกจากนี้นะคะรองคณบดีฝ่ายบริหารค่ะที่ร่วมจัดทำโครงการแล้วก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาร่วมเนี่ยก็ถูกมหาวิทยาลัยเนี่ยมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการเช่นเดียวกันด้วยค่ะและก็เมื่อข้อต่อสู้แล้วก็อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยฟังไม่ขึ้นศาลปกครองสูงสุดนะคะจึงมีคำพิพากษายืนค่ะตามที่ศาลปกครองชั้นต้นให้ย

0: ฟ้องค่
1: ะ
0: และผลของคำพิพากษานะคะทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยต้องพ้นจากการเป็นข้าราชการแล้วก็รับโทษปลดออกตามเดิมค่ะผลของคำพิพากษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปิดฉากทริปดูงานทริปนะคะโดยการสูญเสียตำแหน่งแล้วก็ถือไว้เป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงเลยค่ะที่จะเตือนใจข้าราชการในการบริหารงบประมาณของแผ่นดินค่ะ
1: ค่ะจากคดีที่มีคำสั่งค่ะให้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นได้รับโทษปลดออกตามที่คุณธันรดีได้เล่ามานะคะไม่ทราบว่าคุณธันรดีเนี่ยมีข้อคิดหรือว่าสาระน่ารู้อะไรที่จะทิ้งท้ายไว้บ้างสักนิดไหมคะ
0: ค่ะก่อนที่จะจบเรื่องเล่าในวันนี้นะคะก็อยากจะขอขยายความค่ะเกี่ยวกับคดีพิพาทที่เกี่ยวกับบุคลากรในสถานศึกษาของรัฐนิดนึงนะคะว่าเนื่องจากคำสั่งปลดออกในคดีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งนะค
1: ะ
0: ซึ่งเมื่อพูดถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาหรือว่าบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเนี่ยก็อาจจะเกิดความสับสนนะคะว่าคดีที่เกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันการศึกษาในลักษณะแบบไหนควรฟ้องคดีต่อศาลไหนคะคุณเบิร์ต
1: ค่ะอีกสักนิดนึงค่ะอยากให้คุณธนดีเนี่ยอาจจะช่วยอธิบายหลักเกณฑ์การพิจารณาได้ไหมคะว่าคดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะหรือว่าสถาบันการศึกษาต่างๆนั้นเนี่ยลักษณะหรือข้อโต้แย้งแบบไหนที่จะสามารถฟ้องที่ศาลปกครองได้คะ
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขออธิบายสิทธิ์ของบุคลากรในสถาบันการศึกษาก่อนนะคะว่าหากเป็นข้อพิพาทในสถาบันการศึกษาเอกชนเนี่ยก็สามารถนำคดีไปฟ้องที่ศาลแรงงานศาลยุติธรรมได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นผู้บริหารเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นบุคลากรของสถาบันการศึกษาของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นนิติบุคคลแบบที่ไม่ใช่ส่วนราชการแต่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐค่ะหรือว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมหรือว่าอว.เนี่ยนะ
1: คะ
0: เมื่อบุคลากรเนี่ยเกิดความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยหน่วยงานหรือว่าสถาบันการศึกษานะคะมากระทบสิทธิหรือว่าหน้าที่ของบุคลากรนั้นๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นคำสั่งย้ายที่มีการกลั่นแกล้งให้ไปอยู่ในถิ่นที่ทุรกันดารนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือว่าคำสั่งปลดออกไล่ออกแบบนี้นะคะกรณีแบบนี้บุคลากรเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถนำคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองตามกระบวนการนะคะเงื่อนไขและก็ขั้นตอนที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแล้วก็วิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542กำหนดไว้ได้เลยค่
1: ะ
0: เพราะว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถจะเยียวยาความเดือดร้อนของบุคลากรเหล่านี้ได้เลยค่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของบุคลากรในสถาบันการอุดมศึกษาเนี่ยต้องการที่จะโต้แย้งนะคะโดยการโต้แย้งนั้นเนี่ยเป็นการโต้แย้งหนังสือเวียนค่ะหรือว่าคำสั่งภายในสถาบันการศึกษานะคะแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นนะคะกรณีให้คุณครูเนี่ยมีเวรเข้ามาดูแลสถานศึกษาในวันหยุดเสาร์อาทิตย
1: ์
0: แบบนี้ก็จะยังไม่ถือว่าบุคลากรของสถานศึกษานั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนค่
1: ะ
0: สรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นการโต้แย้งกรณีที่เป็นหนังสือเวียนแล้วก็ยังไม่เป็นคำสั่งทางปกครองแบบนี้นะคะก็จะถือว่ายังไม่กระทบสิทธิ์ของบุคลากรนั้นค่ะแบบนี้จะนำมาฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ค่
1: ะ
0: เพราะเรานะคะถือว่าสิ่งที่ราชการมีคำสั่งออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องการบริหารภายในหน่วยงานของรัฐค่
1: ะ
0: ที่จะต้องไปจัดการตามระบบแล้วก็ดำเนินการตามปกตินะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นคำสั่งให้ปลดออกหรือว่าไล่ออกในลักษณะของอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะ
1: คะ
0: ก็สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านนะคะเห็นว่าไม่ได้รับคำตอบหรือว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ในหน่วยงานของท่านแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำข้อพิพาทนั้นเนี่ยมายื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองเพื่อมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใดๆให้มีผลในการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายของท่านได้ค่
1: ะ
0: คดีนี้นะคะมาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่10/2569
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากพอสมควรเลยนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณธันตระดีฟูกลิ่นนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้ความรู้นะคะกับคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการจะติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube สำนักงานศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้นะคะทางรายการค่ะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมาค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์และคุณธันรดีฟูกลิ่นต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประณามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณไมยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง เป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก

โสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาตามระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว8เรื่องร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.โดยคณะกรรมการวิสามัญเรื่องด่วน1เรื่องร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.เป็นเรื่องที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562ข้อ137เรื่องที่ค้างพิจารณา25เรื่องเรื่องที่เสนอใหม่1เรื่องสำหรับในวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่4สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาตามระเบียบวาระการประชุมมีกระทู้ถามทั่วไป3เรื่องเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม2เรื่องอาทิรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เรื่องที่ค้างพิจารณา64เรื่องอาทิยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาการยุบการควบรวมการยกระดับและการเปลี่ยนแปลงพันธกิจอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันนายณัฐพลโตวิจักชัยกุลกับคณะเป็นผู้เสนอเรื่องอื่นๆ2เรื่องติดตามการถ่ายทอดเสียงการประชุมได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะ

0: ลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
0: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนมุมคิดนะครับพบกับเราทั้ง2หนุ่มเช่นเคยครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
3: ครับและผมปริ้นนันทคมประสาทพอนะครับเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
3: ร่วมกันคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
2: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอช่อง10ที่ PTV โทรทัศน์รัฐสภาครับรวมทั้งคุณผู้ฟังด้วยที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM1,071 กิโลเฮิรตซ์ครับ
3: ครับนอกจากนี้นะครับทางออนไลน์คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับเว็บไซต์นะครับ tpchannel.org แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android กับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TP Channel ครับ
2: ครับ
3: และชมรายการย้อนหลังทุกตอนทุก EP ผ่านทาง YouTube TP Channel เช่นเดียวกันนะครับ
2: ใช่ครับซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาตามติดนิดนึง
3: ครับ
2: เพราะว่าเราเข้าใจกันแล้วนะว่าตอนนี้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยผ่านฉลุยในสภา
3: ครับ
2: แต่ว่ากว่าจะผ่านไปได้เนี่ยคือเราก็ฝากอะไรถึงทางฝ่ายบริหารเหมือนกันนะจะใช้จ่ายอะไรอย่างไรรายละเอียดความจำเป็นต่อวิกฤตสถานการณ์ตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างไรวันนี้เราเอามากางกันเดี๋ยวเราจะคุยกันกับทางสมาชิกวุฒิสภานะครับรายละเอียดตรงนี้พี่ปิ๊น
3: ครับ
2: สรุปมาพี่ปิ๊นมีข้อมูลมานะครับในส่วนหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับพี่ปิ๊นครับ
3: ก็เมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในส่วนของการประชุมวุฒิสภาก็ถือว่าผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับนั่นก็ทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยนะครับวุฒิสภาลงมติอนุมัติพรก.ฉบับนี้132ต่อ11เสียงงดออกเสียง28ครับแล้วก็ไม่ลงคะแนน1นะครับก็เป็นที่มานะครับของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อจะแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ก็จะแบ่งงบนะครับเป็น2ก้อนนะคุณต้นคุณผู้ชมครับ400ล้านเนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วก็รักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศ2แผนงานหลักครับจะเห็นว่าก้อนแรกฝั่งซ้ายนะครับแผนงานที่1ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านราคาพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทนะครับบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนและเกษตรกรช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องอีกก้อนหนึ่งครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานฟอสซิลที่นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมนะครับอันนี้อีก 200,000 ล้านก็จะมีเรื่องลดการใช้พลังงานฟอสซิลนะครับใช้เทคโนโลยีเพื่อทำเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกนะอย่างพวกโซลาร์เซลล์นะอันที่2คือส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ารถไฟฟ้ารถ EV แล้วก็พัฒนาทักษะประชาชนนวัตกรรมสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็สร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยก็จะแบ่งเป็น2ก้อนตรงนี้ครับ
2: ครับซึ่งความคิดความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านนะก็หลากหลายความเห็นนะฮะและแต่ความคิดความเห็นของท่านคือผมเชื่อว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอ่ะตามอยู่แล้วทีนี้ผมมาสรุปกรุ๊ปปิ้งนิดนึงครับเพราะว่าท่ามกลางความหลากหลายความเห็นเนี่ยก็จะมีสมาชิกวุฒิสภาบางท่านก็บอกว่าอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับการที่อย่างที่เรากู้เงินมาเนี่ยพอกู้มาแล้วจะได้เอาไปใช้ในวิกฤตต่างๆอยู่ที่พี่ปริ้นเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือเปล่านะครับแถมบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันมีลักษณะของการพิรุธไหมนะฮะพิรุธตรงนี้ที่บอกว่าก็คือว่าประเทศกำลังมีปัญหาราคาพลังงานสูงก็จริงค่าครองชีพสูงก็จริงแต่ว่ากำลังซื้อเนี่ยก็มีการชะลอตัวประชาชนเดือดร้อนจริงนะการเปลี่ยนผ่านพลังงานตรงนี้ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรแต่สิ่งที่บอกว่าเอ๊ะเป็นปัญหาจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาทบทวนหรือว่าพิจารณากันดูนะครับว่าควรกู้หรือว่าไม่ควรกู้แต่สิ่งจำเป็นคือเราจำเป็นต้องใช้พรก.หรือว่าพรบ.อะไรกันแน่ก็มีข้อท้วงติงลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวงเงินที่กู้สูงถึง400,000 ล้านบาทเนี่ยจะทำใ การคลังของเราได้รับผลกระทบหรือไม
3: ่
2: นี่คือความคิดความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา
3: ครับ
2: ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะบางรายละเอียดเนี่ยที่พี่ปิ้นเล่าสู่กันไปเนี่ยนะครับเป็นพลังงานเป็นวิกฤตนั่นนี่บางรายละเอียดมีหน้าเดียวความรอบครอบความละเอียดมันครบถ้วนไหมมันขาดหายไปหรือเปล่านะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของความคิดความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาแต่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่ปรินฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองก็ออกมาแสดงความคิดความเห็นหลากหลายภาคส่วนเหมือนกันส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าเอ๊ะพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยมองว่าช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตเราอาจจะต้องใช้โอกาสนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่ขยับในช่วงนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปขยับช่วงไหนเหมือนกันก็เป็นการตั้งคำถามเหมือนกันนะทำให้เราเห็นว่าหลายๆความคิดความเห็นของสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.ล้วนแล้วแต่อาจจะเป็นการตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะครับหรืออาจจะเป็นการวิพากษ
3: ์
2: แต่สรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือหน้าที่ของฝ่ายบริหารเขาจะต้องเอาไปเดินต่อเป็นโจทย์ที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ทิ้งประเด็นเอาไว
3: ้ครับข้อสังเกตที่เราจะเห็นว่าทั้งจากในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยจะเห็นว่ามันเกิดอยู่ที่เงินก้อนหลัง 200,000 ล้านนะครับก้อนแรกเนี่ยทุกคนต่างเห็นด้วยแหละในเรื่องของการนำไปช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตที่ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นชัดเจนว่าราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นค่าครองชีพนะครับแล้วก็เรื่องของราคาสินค้าอาหารมันขึ้นไปตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตนะครับ แต่200,000อันหลังเนี่ย200,000ล้านอัน
2: หลัง
3: เนี่ยครับที่จะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานก็มีการตั้งข้อสังเกตกันหลากหลายนะครับจึงเป็นหัวใจสำคัญครับที่มีการถกเถียงกันเพราะว่าฝ่ายที่เห็นด้วยก็บอกว่าถ้าไม่ลงทุนวันนี
2: ้
3: ประเทศก็ยังต้องพึ่งพาฟอสซิลเพราะว่าเราเนี่ยนำเข้าน้ำมันใช่ไหมฮะจากตะวันออกกลาง
2: นำเข้าเยอะด้วยนะ
3: เกือบ 100%
2: แล้วเนี่ยเปลี่ยนมุมคิดเราก็เคยคุยจะเป็นพลังงานทดแทนอื่นคือเราก็อาจจะไม่ได้มีเยอะขนาด
3: ใช่ไม่เพียงพอนะครับขณะที่ฝ่ายที่ตั้งข้อสังเกตก็ถามว่าเอ้ยเงินเยียวยาเร่งด่วน 200,000 ล้านเนี่ยนะครับเข้าเงื่อนไขฉุกเฉินจริงหรือเปล่าแต่เงินเปลี่ยนผ่านพลังงานอีก 200,000 ล้านเป็นการดูเหมือนลงทุนระยะยาวจำเป็นต้องใช้แบบพรก.ฉุกเฉิน
2: จะคุ้มค่าหรือเปล่า
3: ตรงนี้มันเลยเป็นเกิดข้อถกเถียงกันเกิดขึ้นมานะครับ
2: นี่คือประเด็นนะ
3: แต่ว่าการใช้เงินตรงนี้นะคุณต้นคุณผู้ชมครับ ก็ต้องบอกว่าการจะอนุมัติเงินไปใช้ในโครงการอะไรเนี่ยเขามีคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้นี่
2: คือไม่ได้ว่าอยู่ๆอยากจะกู้อยากจะไปใช้อะไรไปใช้เลยจะดึงไปใช้เลยไม่ใช่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
3: ครับเขาบอกว่าก
2: รรมการเป็นยังไง
3: ให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินนะครับก็ต้องโฟกัสไปที่อำนาจของกระทรวงการคลังในการที่จะบริหารจัดการมีปลัดกระทรวงการคลังครับประธานกรรมการนะครับ
2: นี่คือตัวบอร์ดนะ
3: ใช่ครับมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับมีผอ.สำนักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งไม่เกิน3ท่านมีผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับรวมไปถึงผู้แทนจากสสช.ผู้แทนสสค.เนี่ยมาร่วมด้วยนะครับจะเห็นว่าในส่วนของบอร์ดเนี่ยนะครับด้านล่างเลยนะคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ดังนั้นจุดนี้น่าจะอุดช่องโหว่หรือว่าคลายข้อสงสัยหลายคนที่กังวลว่าเอ๊ะการจะนำเม็ดเงินไปใช้โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยจะมีการอนุมัติกันเนี่ยจะมีความโปร่งใสไหมคุ้มค่าไห
2: ม
3: ก็เป็นในส่วนของข้าราชการประจำทั้งนั้นเลยที่เป็นผู้ที่พิจารณาแล้วก็อนุมัตินะครับตรวจสอบความถูกต้องอะไรต่างๆนานาคร
2: ับพูดง่ายๆก็คือถ้าจะใช้นะครับไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ก็จะต้องผ่านมติของบอร์ดชุดนี้อย่างที่พี่ปริ้นบอกไปเอาละครับแม้พรก.จะผ่านไปอะไรจะผ่านไปแต่ว่าร่องรอยผมใช้คำนี้ร่องรอยของความคิดความเห็นของไม่ว่าจะเป็นส.ส.โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาเพราะว่าท่านพิจารณากันสุดท้ายเนี่ยนะ
3: ครับ
2: ก่อนที่จะอะไรต่างๆไปถึงมือฝ่ายบริหารหรือว่ารัฐบาลแล้วเรามีกรรมาธิการที่พิจารณาการเงินการคลังเหมือนกันของวุฒิสภาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถ้ามีความคิดความเห็นอย่างไรผมพามารอแลกเปลี่ยนกันตรงนี้เพื่อที่จะให้เห็นว่ามันมีความชัดเจนอย่างไรบ้างสำหรับพระราชกำหนดฉบับนี
3: ้
2: ในการกู้เงิน400,000 ล้านโดยเฉพาะ200,000 ล้านก้อนหลังที่พี่ปิ้นบอกนะครับหรือว่าหลังจากนี้พี่น้องประชาชนเราจะได้ผลประโยชน์รับอะไรบ้างเพราะว่าการกู้เงินมาก็เหมือนกับเรายิงปืน นัดเดียวแต่ได้นก2ตัวคือการแก้วิกฤตเรื่องพลังงานและแก้ปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมาวิเคราะห์รายละเอียดกันนะครับช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งในเปลี่ยนมุมคิดครับ

0: ช่วงที่2ของเปลี่ยนมุมคิดนะครับอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านผ่านไปแล้วแหละนะครับผ่านสมาชิกวุฒิสภาผ่านวุฒิสภาหลายคนก็เทียบสภาล่างสภาสูงหลากหลายความคิดความเห็นแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราจะติดตามนะครับหรือว่าจะข้อเสนอแนะของสภาเนี่ยจะไปถึงฝ่ายบริหารมีความคิดความเห็นอย่างไรอย่างที่บอกตอนต้นนะครับที่พี่ปริ้นและผมได้บอกว่าวันนี้เราเชิญทางสมาชิกวุฒิสภาท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาครับคุยกันกับทางสว.นิชาภาสุวรรณนาคตอนนี้พร้อมกับพวกเรานะครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ัสดีครับสว.ครับ
0: ขอบคุณที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันนะครับคือหลากหลายความเห็นเลยบรรยากาศตอนที่พิจารณากันเป็นยังไงบ้างอยากจะให้สว.ย้ำบรรยากาศกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตรงนี้สักนิดนึง
1: ค่ะบรรยากาศในการพิจารณาก็เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนะคะเมื่อวานนี้ก
2: ็
1: บรรยากาศก็เป็นเหมือนการประชุมทั่วไปนะคะแต่ว่าก็มีสว.หลายท่านที่อภิปรายในเรื่องนี้ถึงความคุ้มค่าในการใช้เงินหรือว่าการใช้เงินเนี่ยจะไปแล้วมันจะถูกจุดไหมตรงจุดไหมก็มีหลายท่านที่ลงชื่ออภิปรายซึ่งทำให้การอภิปรายเมื่อวานนี้ค่อนข้างยาวนะคะแต่สุดท้ายก็คือพ.ร.ก.การกู้เงินนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
2: ครับสว.ช่วยฉายภาพให้ดูหน่อยนะครับว่าวิกฤตพลังงานนะครับที่ส่งผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจไทยแล้วก็นำมาสู่ความจำเป็นในการที่ต้องกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะครับอะไรคือเหตุผลสำคัญครับที่ทำให้รัฐบาลเห็นว่าต้องมีมาตรการพิเศษแล้วก็เลือกใช้พ.ร.ก.เงินกู้นี้ครับ
1: คือต้องบอกก่อนว่าคือในฐานะที่เราก็เป็นรองประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจเนี่ยนะคะ
2: ครับ
1: เราต้องยอมรับว่านะตอนนี้ปัญหาของเศรษฐกิจเราเนี่ยมันทั้งหนักแล้วก็สาหัสนะคะมันก็ทั้งปัจจัยเราจะแบ่งว่ามีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได
2: ้
1: นะคะคือปัจจัยภาวะสงครามหรือแม้กระทั่งภาวะของการกีดกันทางการค้าอย่างภาษีต่างๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบเข้ามาหาเราเหมือนกันซึ่งมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แต่มันก็ทำให้เราสะท้อนได้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเราเนี่ยมันมีปัญหานะคะปัญหาพลังงานปัญหาสงครามเนี่ยมันก็ทำให้ไม่สามารถขนถ่ายสินค้าได้ไม่ขนถ่ายพลังงานเข้ามาได้เนี่ยมันก็ทำให้พลังงานเราก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะบวกกับปัจจัยภายในเนี่ยที่เราก็ต้องยอมรับว่าปัจจัยภายในเราคือการบริหารจัดการของระบบภายในเราเองซึ่งก็มีปัญหาจะบอกว่าหนักมากเหมือนกันทั้งเรื่องของระบบที่มันเทอะทะใหญ
2: ่
1: สามแล้วก็เคลื่อนลำบาก
0: อ๋อใหญ่แล้วมันก็เลยอาจจะอืดไปหน่อย
1: ใหญ่แล้วก็เทอะทะแล้วก็เต็มไปด้วยทั้งจะบอกว่ายังไงดีจะบอกว่าทั้งขยะทั้งไขมันเยอะแยะไปหมดเลย
0: อาจจะต้องลีนต้องรีดหน่อย
1: ประมาณอย่างนั้นทำให้เราก็อุ้ยอ้ายหรือว่าค่าใช้จ่ายงบประมาณต่างๆที่ลงไปเนี่ยมันก็อาจจะไปหมดตรงนั้นเยอะทำให้เราเนี่ยมีความจำเป็นพอเกิดวิกฤตปุ๊บมันก็เลยมีความจำเป็นต้องกู้เงินเข้ามานะคะแต่หากแต่เราก็มองว่าคือพอดีอยู่ในกรรมธิการวิสามัญงบประมาณปี70นี้ด้วยนะคะเราก็เลยมองว่าถ้าหากว่าวิกฤตครั้งนี้เรามองเป็นโอกาสมุมมองใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่เราอาจจะแก้วิกฤตครั้งนี้ได้เหมือนกัน
0: หลายคนอาจจะบอกว่าแม้เรามีความจำเป็นที่จะต้องกู้แต่ถ้ากู้แล้วนำมาแก้วิกฤตมันจะเป็นโอกาสได้มิติไหนบ้างครับสว.
1: คือเรามองอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าการใช้เงินเราเข้ามาในการกู้อย่างเงี้ยแล้วเราเอาไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดแต่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าหากว่าเรายังมีระบบภายในที่ยังค่อนข้างที่จะไปลำบาก
2: อ
1: ึดใหญ่เทอะทะเนี่ยต่อให้เรามีเงินเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยมันก็อาจจะไปที่ไม่ตรงจุดเพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการสู่ระบบลงมากว่าจะถึงตัวฐานจริงๆเนี่ยมันอาจจะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ซึ่งมันก็อาจจะไม่ตรงจุดทีนี้เราก็มองว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ภายในเราด้วยส่วนหนึ่งถ้าเราไม่แก้ตรงนี้ต่อให้เรากู้เข้ามาเท่าไหร่มันก็อาจจะไม่เพียงพอ
2: คือภายในเราที่มีความเทอะทะแล้วก็งบประมาณรายจ่ายประจำปีนะฮะที่มีการกำหนดไว้เนี่ยถ้าหากว่าจะมีงบกลางงบฉุกเฉินเอามาใช้กรณีฉุกเฉินแบบนี้จึงไม่เพียงพอเนื่องจากว่างบ 3.78 ล้านล้านเนี่ยเราใช้กับรายจ่ายประจำที่มีอยู่ถูกต้องไหม
1: คะคืองบรายจ่ายประจำเนาะตอนนี้เราต้องมองว่าเป็น 80-90% ของงบประมาณประจำรายจ่ายทั้งหมดอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเหลือเงินบริหารอยู่หรืองบลงทุนหรืองบพัฒนาเนี่ยอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วถามว่าพอเกิดภาวะกรณีฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ย
2: แบบสถานการณ์เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก ก็ไม่มีเงินที่จะนำงบกลางงบฉุกเฉินมาใช้พอได้
1: ค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราจะต้องมีพ.ร.ก.การกู้เงินเกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้หลายคนก็บอกว่ากู้มาแล้วสว.ก็ให้ความคิดความเห็นไปแล้วหรือแม้กระทั่งในสภาบรรยากาศณตอนนั้นก็บอกว่าอยากจะไปจี้ขยี้ให้ตรงจุดถ้าไม่ตรงจุดมันก็เหมือนกับอาจจะไม่ได้ประสบผลสำเร็จมากนักคำถามต่อมาเราจะต้องตามต่ออย่างไรในมุมของประชาชนหรือแม้กระทั่งฝ่ายนิติบัญญัติกับการใช้เงินก้อนนี้ของฝ่ายบริหารครับ
1: ค่ะคือในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยค่ะในส่วนตัวนะคะมุมมองว่าเราเองเนี่ยก็ไม่ได้คัดค้านกับการกู้เงินพ.ร.ก.ฉบับนี้เพราะว่ามันวิกฤตจริงๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้สนับสนุนจนไม่ได้ลืมหูลืมตาว่าการกู้เงินมานี้สมควรมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเรามองว่าในเมื่อทุกพ.ร.ก.เนี่ยมันผ่านมาแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการใช้เงินในฐานะที่เรามีเป็นวุฒิสภาเนี่ยคือ1เราก็กั่นกองกฎหมายว่าถูกต้องกับการกู้เงินหรือไม่นะคะ2ก็คือเราก็ติดตามการใช้พ.ร.ก.การกู้เงินเนี้ยโดยผ่านกรรมาธิการต่างๆนะคะในส่วนที่3ก็คือเราก็จะสรุปนะคะการใช้เงินของพ.ร.ก.ฉบับเนี้ยแล้วเสนอแนะส่งผ่านไปยังรัฐบาลในการที่หากว่าเกิดวิกฤตครั้งต่อไปเนี่ยกับการที่จะต้องทำพ.ร.ก.กู้เงินต่อเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะว่าเราควรจะต้องทำให้ถูกทางถูกจุดถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ครับก็คืออันนี้คือเราทำตามหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
2: ครับไม่ได้มีหน้าที่แค่ลงมติแล้วจบนะฮะแต่ว่ายังติดตามการใช้งบ 400,000 ล้านนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ผ่านกรรมธิการต่าง
2: ๆครับตอนนี้มีกรรมธิการไหนที่ติดตามประเด็นดังกล่าวอยู่บ้าง
1: ครับก็หลักๆเนี่ยก็จะเป็นกรรมธิการงบประมาณซึ่งมีหน้าที่หลักเนี่ยในการติดตามงบประมาณอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของที่จะกู้มาทำภารกิจต่างๆเนี่ยก็จะลงสู่ถ้าเรากู้มาถึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากก็มีกรรมธิการเศรษฐกิจที่จะติดตามดูได้นะคะในเรื่องของพลังงานก็จะมีกรรมธิการเกี่ยวกับพลังงานที่จะติดตามดูการใช้เงินนี้ได้ค่ะ
0: หลายคนจะบอกว่าพอในบทบาทกรรมธิการเราตามแล้วเนี่ยแต่ในมุมของระหว่างที่ฝ่ายบริหารเขาอาจจะกำลังบริหารจัดการใช้เงินก้อนนี้อยู่แล้วมันอาจจะเกิดข้อสงสัยหรืออยากจะได้ความชัดเจนในมุมของสมาชิกวุฒิสภาจะแบบกระทู้ยติได้ไหมอะไรยังไงตรงนี้พอจะได้ไหม
1: ก็ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเราทำเรื่องนี้ได้อยู่แล้วตั้งกระทู้ถาม
0: ครับ
1: นะคะหรือทำเป็นหนังสือสอบถามไปถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องต่างๆนี้โดยตรงได้หรือแม้กระทั่งการเปิดอภิปรายในสภาวุฒิสภาได้เช่นกัน
0: ครับเนี่ยเป็นอีกพื้นที่น
2: ึงแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับจะมีการกั่นกรองนะครับแล้วก็ต้องมีการรายงานทุก3เดือนนะครับที่สำคัญกระทรวงการคลังต้องรายงานต่อรัฐสภาด้วยแต่กลไกเหล่านี้นะครับสว.มองว่าเพียงพอไหมที่จะป้องกันปัญหาโครงการที่ว่าประชาชนเขากังวลว่าไม่คุ้มค่าใช้เงินผิดวัตถุประสงค์นะครับหรือว่าโยกเงินเกิดขึ้นระหว่างโครงการครับต้องมีกระบวนการอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมฮะ
1: คือในส่วนตัวนะคะก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยไว้วางใจในกระบวนการในการตรวจสอบสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในเมื่อกู้เงินมาแล้วเนี่ยเราก็ในฐานะสว.เราก็จะทำหน้าที่ของการตรวจสอบให้เต็มความสามารถนะคะอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าสิ่งสำคัญคือพ.ร.ก.การกู้เงินครั้งนี้มันมีผลกระทบระยะยาวกับคนทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมองถึงหนึ่งเลยเรียงลำดับความสำคัญในการใช้เงินนะคะแล้วก็อันดับที่สองเลยเนี่ย เราก็ควรมองว่าประสิทธิภาพในการใช้เงินเนี่ยต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะ
0: หลายคนมองว่าเราจะผ่านวิกฤตไปได้เนี่ยมีการกู้มาแล้วแต่ว่าจากการที่ทางสมาชิกวุฒิสภาทางสว.เองได้ดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนที่จะเห็นบรรยากาศในห้องประชุมเนี่ยนะฮะคือเอาจากความรู้สึกก่อนมันมีตรงไหนที่จะไปติดไปขัดไหมอย่างเช่นในมุมของการลงทุนในมุมของผู้ประกอบการหรือในมุมไหนครับสว.
1: คือเท่าที่ดูบรรยากาศพอดีว่าก็ไม่ได้อภิปรายนะเพราะคิดว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยอภิปรายหลายท่านแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนสมาชิกในวุฒิสภาเนี่ยก็จะมีมุมมองถึงการคุ้มค่าของการใช้เงิน
0: ว่า
1: เป็นหลักนะคะในส่วนตัวของดิฉันเองเนี่ยวิกฤตครั้งเนี้ยมันกระทบหมดเลยมันกระทบทั้งภาคประชาชนเพราะว่าเป็นต้นทุนในการที่จะ เรื่องของการซื้อสินค้านะคะกระทบถึงด้านของผู้ประกอบการที่มีต้นทุนในการที่จะซื้อวัตถุดิบเข้ามาผลิตนะคะด้วยของการขนส่งที่ไม่สามารถขนส่งได้นะคะรวมถึงแม้กระทั่งบางทีอาจจะมองว่ากระทบในเรื่องของภาคอุตสาหกรร
3: ม
1: ด้วยนะคะกระทบแม้กระทั่งภาคการเกษตรเพราะว่าดิฉันเคยอธิบายในวุฒิสภาตอนที่เกิดวิกฤตสงครามใหม่ๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่เกิดสงครามเนี่ยการนำเข้าปุ๋ยเนี่ยมีปัญหาก
3: ระ
1: ทบฐานรากเราเต็มๆ
0: ปุ๋ยก็ราคาแพงนะ
1: ถูกต้องใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องนำเข้าปุ๋ยยูเรียเนี่ยถึง 90% นะคะแต่ว่าดิฉันเองแต่ตอนนั้นนะเชื่อมั่นว่าสงครามไม่ได้หยุดง่าย
3: ๆ
1: แล้วก็คุยในกรรมาธิการเศรษฐกิจว่าสงครามเนี่ยยืดเยื้อแน่นอน
2: ยืดเยื้อเป็นไปตามนั้นจริงๆนะฮะ
1: ถูกต้องอ
2: ย่างล่าสุดนี้ก็มีการโจมตีมีการปะทะกัน
0: ก็ยังไม่จบ
2: ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐ
1: ถูกแล้วตอนที่ช่วงอภิปรายเนี่ยเราก็ได้เสนอแนะกับทางรัฐบาลไปว่าถ้าเรามุมมองเปลี่ยนวิกฤตครั้งเนี้ยเป็นโอกาสที่เราจะเสริมสร้างศักยภาพด้านปุ๋ยของเราเองผลิตปุ๋ยยูเรียผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของเราเองทำกฎหมายให้เป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์เพราะภาคเราเพราะบ้านเราเนี่ยจุดแข็งคือภาคการเกษตร
0: เมืองเกษตร
1: ใช่ถ้าเรามองวิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสเนี่ยเราจะปูรากฐานได้ดีเพราะส่วนตัวดิฉันเชื่อว่าสงครามไม่ได้หยุดง่ายๆเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะแล้วทีนี้มันก็ไม่ได้กระทบแค่ภาคการเกษตรกระทบแม้ถึงด้านของภาคสาธารณสุขที่เราเองเนี่ยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเลีย
3: ม
1: มาผลิตยาก็มีผลกระทบกับการจ่ายยาทั่วเพราะฉะนั้นวิกฤตครั้งนี้มันกระทบรุนแรงและยาว
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าผมชวนมองว่าการที่เรากู้มาเพื่อที่จะแก้ปัญหาอาจจะเป็นอาจจะต้องมองหลายแพชชั่นนะครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแต่อีกมุมนึงก็เห็นบอกว่ารัฐบาลเองก็มีการยืนยันนะว่าเขาจะใช้กระบวนการต่างๆเนี่ยอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อีกส่วนหนึ่งเราจะต้องหาเงินเข้าประเทศด้วยไหมในมุมของฝ่ายบริหารครับสว.
1: โอ้อันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะที่จะเป็นข้อเสนอแนะเลยว่าถึงแม้เราจะมีพรก.กู้เงินฉุกเฉินเข้ามาในการแก้วิกฤตนะคะในเบื้องต้นเนี่ยแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยการกู้เงินครั้งนี้เข้ามาเนี่ยเราก็ควรจะต้องเอามาลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายรับ เข้ามาของประเทศอย่างที่ดิฉันเคยยกตัวอย่างว่าเราใช้วิกฤตของการที่เกิดสงครามการนำเข้าปุ๋ยไม่ได้เนี่ยมาสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรเราแล้วเป็นผู้ส่งออกอาหารให้กับโลกเพราะว่าอย่าลืมว่าวิกฤตสงครามถ้าประเทศไหนถืออาหารนะก็ถือว่าเป็นประเทศที่ชนะสงครามได้เลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ในส่วนของการที่สว.เสนอว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะใช้ในการลงทุนแล้วก็เปลี่ยนผ่านเรื่องของการเกษตรและเรื่องของการนำเข้าปุ๋ยเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นของเราเองเนี่ยควรจะไปอยู่ในงบก้อนไหนก้อน 200,000 แรกหรือ 200,000 หลังดีครับ
1: ยอมรับตอนนี้เราต้องยอมรับว่าก้อน 200,000 แรกเนี่ยคือมากระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
2: ค
1: ือไทยช่วยไทยพลัสซึ่งดิฉันเองมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้มากนะคะแต่มันก็เป็นเพียงระยะสั้นซึ่งก็ยังไม่ได้ลงลึกถึงตัวฐานที่เราจะสามารถที่จะยั่งยืนได
3: ้
1: นะคะแต่ก็มีความจำเป็นส่วนในก้อนที่2ที่ 200,000 ล้านหลังเนี่ยเราก็มองว่าการเปลี่ยนถ่ายวิกฤตพลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องมองในระยะยาวเช่นกันนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของพลังงานด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเราต้องมองจุดแข็งของประเทศไทยอ่ะก็คือภาคการเกษตรทีนี้ถ้าเราปูรากฐานเรื่องของภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย์ได้เนี่ยแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าปูรากฐานอย่างเดียวมันยังสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรให้มีแวลูมากขึ้นแล้วก็ผลิตอาหารให้กับโลกได้ดิฉันมองว่าตรงเนี้ยมันควรจะเป็นงบก้อนหลังที่อาจจะต้องลงสู่ฐานรากตรงนี้แล้วก็มองว่าถ้าลงได้ตรงนี้เนี่ยมันจะกระจายทั่วเลยการกู้เงินครั้งนี้มันก็จะเกิดประสิทธิภาพเพราะอย่าลืมว่าการกู้เงินครั้งนี้คือประชาชนทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ
0: ถ้าผมชวนมองว่าแตะท้องถิ่นหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าอย่างรัฐบาลเองก็พูดถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานท้องถิ่นก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็อยู่กับส่วนปกครองท้องถิ่นอยู่แล้วเนี่ยท้องถิ่นจะมีส่วนในการที่จะมาขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ที่เรามองว่าเป็นวิกฤตหรือว่าทางแก้ที่ควรจะแก้ตรงไหนบ้างครับ
1: ก็มองยอมรับเลยว่าท้องถิ่นมีความสำคัญเพราะว่าประเด็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ย เป็นพลังงานสะอาดจากพลังงานของฟอสซิลเนี่ย
2: ค
1: ืออย่าลืมว่าประเทศเราเนี่ยนำเข้าไปถึง 85% เราใช้พลังงานสะอาดเพียง 15% เท่านั้นซึ่งยังต่ำกว่ามาตรฐานของเอเชียที่อยู่ที่ประมาณ 35% นะคะซึ่งเรามองเลยโอ้มันต่างกันมากมันก็เลยสะท้อนปัญหาว่านั่นหมายถึงว่า 1. อุปสรรคในการที่จะเปลี่ยนถ่ายพลังงานเนี่ย คือความรู้ของประชาชนทั่วไปยังไม่ได้มีความตระหนักรู
2: ้
1: ในเรื่องนี้ในเรื่องการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นถ้าไม่เกิดวิกฤตนะคะก็เลยยอมรับว่าท้องถิ่นเนี่ยมีความสำคัญที่จะต้องให้ความรู้เรื่องนี
2: ้
1: ให้มากนะคะอันดับที่สองปัญหาและอุปสรรคก็คือระบบภายในของเราเองก็คือระบบเจ้าหน้าที่ข้าราชการต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่งบประมาณเนี่ยมันถูกถ่ายเทไปอยู่ตรงนั้นเยอะทำให้ไม่เหลืองบประมาณแล้วเราต้องกู้เข้ามานะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะสนับสนุนเรื่องของการที่จะเป็นเปลี่ยนถ่ายให้เป็นพลังงานสะอาดกับประชาชนแล้วก็ในเชิงของระบบโครงสร้างของประเทศเราเนี่ยยังแทบจะไม่
2: ม
1: ียกตัวอย่างอย่างเช่นสายส่งเราก็ยังไม่ได้มีสายส่งตรงนี้ที่จะจากพลังงานสะอาดไปสู่การที่จะเมื่อเหลือแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการขายได้อย่างไรสายส่งเราก็ยังต้องมีการทำเรื่องนี้โครงสร้างพื้นฐานเรายังแทบจะไม่ม
0: ีแสดงว่าถ้าจะให้ดีถ้าโครงสร้างพื้นฐานพร้อมทุกอย่างมันจะไปได้เร็วเท่าที่ฟังสวพูด
1: และเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานก่อน
2: ครับจุดที่เป็นข้อถกเถียงกันเลยเนี่ยนะฮะเงินกู้ 200,000 ล้านก้อนหลังนะฮะที่บอกว่าจะต้องเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานจากฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยวันนี้ดำเนินการต่อไปแล้วแล้วก็ทางสวต้องติดตามต่อเนี่ยถ้าต้องมีการประเมินนะฮะหรือเรียกว่า KPI เนี่ยจะต้องมีการวัดกันยังไงการนำเข้าน้ำมันการนำเข้าฟอสซิลต้องลดลงเท่าไหร่ไฟฟ้าต้องเป็นยังไงแล้วก็ต้องเพิ่มพลังงานสะอาดสำหรับประเทศไทยยังไงบ้างฮะ
1: ในส่วนตัวก็มองว่า KPI นี้มันอาจจะวัดกันยากนิดนึงเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างที่บอกปัญหาและอุปสรรคเรามีเยอะมากตรงที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องนี
2: ้
1: พฤติกรรมการใช้พลังงานก็ยังเคยชินอยู
0: ่แสดงว่าถ้าจะตั้งเป็นแค่ KPI วัดรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่มัน
2: เร็วๆไม่ได้
0: มันยังไม่ได้
2: ใช้เวลานานหน่อย
1: ใช้ระยะเวลายังเยอะมากแล้วการใช้พลังงานสะอาดอย่างที่บอกมันเพียงแค่ 15% ในบ้านเราเนี่ยมันยังออกมาที่จะวัดผลเนี่ยค่อนข้างลำบาก
2: ที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วมันเกิดเปอร์เซ็นต์ทันทีเนี่ย
1: ยัง
2: มันไม่ใช่เร็วๆน
1: ี้คิดว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้อะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะความตระหนักรู้ของประชาชนในการใช้ทรัพยากรพลังงานสะอาดเนี่ยควรต้องมีก่อนถ้ามีแล้วเนี่ยเราก็มองว่ามันก็จะทำใหประชาชนเนี่ยตระหนักและตื่นรู้ในเรื่องของวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มาใช้พลังงานสะอาดมากข
0: ึ้นแล้วอย่างนโยบายต่างๆก็จะเห็นนะฮะก่อนหน้านี้เช่นอาจติดโซลาร์เซลล์ก็ลดหย่อนภาษีนู่นนี่นั่นคือมันสามารถที่จะกระตุ้นได้ไหมหรือว่านอกจากองค์ความรู้ต้องหาอะไรมาประกอบและคู่ขนานกันไป
1: ในส่วนตัวเนี่ยนะคะมองว่ารัฐบาลจะต้องสนับสนุนอาจจะไม่เพียงแค่ลดภาษีนะคะอาจจะอย่าลืมว่าตอนนี้เงินในกระเป๋าของประชาชนเขาก็อยากจะประหยัดแหละแต่เงินในกระเป๋าของประชาชนเน
0: ี่
1: ย
0: มีจำกัดเลย
1: ถูกต้องแล้วกับการที่จะไปลงทุนของโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาก็ต้องคิดหนักถ้าหากว่าไม่ได้ใช้พลังงานเรื่องไฟฟ้าหรืออะไรมากจนต้องเปลี่ยนความคิดเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะยังรัฐบาลอาจจะต้องมาซัพพอร์ตในเรื่องในส่วนของการติดตั้งหรือการอะไรที่มากกว่านี้นอกจากยกลดหย่อนภาษีนะคะอันนี้เรามองว่าเพราะว่าจะให้กระตุ้นให้ประชาชนติดเองเนี่ยดิฉันมองว่าเงินของประชาชนก็ยากลำบากมากเหมือนกัน
2: ควรจะเป็นแนวทางแบบไหนดีเพราะว่าวันนี้ก็เท่าที่ทราบกันดูก็คือว่าเน้นเรื่องของโซลาร์รูฟท็
0: อ
2: ปโซลาร์เซลล์แล้วก็ใช้เรื่องของรถยนต์ EV นะฮะการเปลี่ยนผ่านพลังงานตรงนี้ถ้าจะให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วควรจะทำแบบเร็วๆ เร่งด่วนเลยเนี่ยอยากเห็นยังไงเกิดขึ้นก่อนดีครับ
1: อย่างยกตัวอย่างของรถ EV ในดิฉันเห็นด้วยนะคะสนับสนุนอย่างมากเลยเพราะว่าอย่างการที่เราไปศึกษาอยู่ในกรรมธิการคมนาคมแล้วก็ไปดูของที่จีนเนี่ยจากที่ปัญหาสภาวะแวดล้อมฝุ่นควันมลพิษต่างๆเนี่ยแต่เขาแก้โดยการใช้รถ EV รถไฟฟ้าเชื่อไหมคะว่าไปแล้วเนี่ยประเทศเขาเงียบมากเลยไม่มีเสียงรถลา
2: ไม่มีเสียงเครื่องยนต์สันดาปดังเลย
1: แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรามองเห็นสถานีชาร์จเยอะมาก
0: เขาพร้อมแล้วเขาเตรียมเลย
1: ถูกต้องค่ะอันนี้คือพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ด้วยเพราะว่า อย่างงานมอเตอร์โชว์นะคะดิฉันก็ไปดูแล้วก็ก็อยากจะเลือกรถไฟฟ้าใช้แต่ก็มานั่งคิดคำนวณนึงแหละสถานีรถไฟฟ้าจะชาร์จเพียงพอไหมกับไปซื้อมาเนี่ยคือปัญหาตรงนี้โครงสร้างพวกนี้จริงๆแล้วรัฐบาลจะต้องเข้ามาดูตรงนี้ให้มันซัพพอร์ตโครงสร้างตรงนี้ให้เต็มก่อน
2: เป็นข้อกังวลเดียวกันผมก็กังวลแบบนี้เหมือนกัน
0: เป็นผู้ประสบเหมือนกัน
1: ใช
2: ่คือการจะตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าก็ต้องคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับการชาร์จโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่บ้านตัวเองอ่ะไม่ได้มีบ้านของตัวเองอยู่แฟลตอยู่หอพัก
0: จุดชาร์จสถานีชาร์จ
1: แม้กระทั่งเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องยังต้องคำนวณระยะทางระยะเวลาในการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็อาจจะยังไม่คือเขาก็อยากประหยัดและจูงใจที่จะไปซื้อแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาติดปัญหาเรื่องพวกนี
2: ้ต้องเพียงพอไม่ใช่ว่าไปต่อคิวรอนานหรือว่าหาที่ชาร์จลำบาก
0: ที่ชาร์จลำบาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็การติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยประชาชนอยากจะประหยัดอยู่แล้ว
2: ครับ
1: อย่างตัวฉันเองก็อยากจะติดแต่ทีนี้พอมานั่งดูบางทีประชาชนไม่ได้มีเงินในกระเป๋าเยอะที่จะไปลงทุนตรงนั้นเขาก็ต้องเก็บซัพพอร์ตเพราะว่าพอวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยความไม่แน่นอน
2: ครับ
1: และยิ่งเศรษฐกิจถดถอยอย่างเงี้ยค่ะการว่างงานก็เยอะขึ้น
0: ครับ
1: กับการลงทุนตรงนี้ดิฉันคิดว่าประชาชนก็ต้องคิดเยอะมาก
0: ผมสมมตินะผมก็ไม่รู้ว่าในก้อนหลัง 200,000 ล้านเนี่ยจะมีโครงการอะไรผุดออกมาหรือเปล่าสมมุติเรามีไทยช่วยไทยพลัสเนา
1: ะ
0: อย่างโครงการที่สว.บอกเนี่ยถ้ารัฐจะต้องลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะโหงบประมาณมหาศาลคนละครึ่งกับประชาชนได้ไหมหรือว่าหันๆกันอย่างนี้ได้ไหม
1: ทางออกทางเลือกที่ดีเหมือนกันเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าประชาชนคนไหนที่เขามีศักยภาพก่อนเขาก
2: ็
1: ดำเนินการอันนี้มันจะเป็นค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนไป
2: อย่างโซลาร์ลูฟท็อปเนี่ยที่สว.เคยศึกษามาเนี่ยการติดตั้งที่บ้านนะเป็นบ้านแบบครัวเรือนขนาดเล็กเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการติดเท่าไหร
1: ่ก็อยู่ที่ประมาณแสน
0: ก็หลักแสน
2: แล้วนะถ้าได้แบบช่วยสัก60 40อะไรแบบนี้ก็จะดีขึ้น
1: คนก็อยากจะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าค่าเมนเทนแนนซ์มันก็ต้องมีด้วย
2: ครับ
1: ถูกมั้ย
0: มันต้องดูแลต้องอะไรนี่คือแค่เรื่องพลังงานนะยังมีหลายเรื่องฮะอย่างเช่นเรื่องเพดานหนี้สาธารณะ
1: ค
0: ือประเทศไทยเรานี่เพดานนี่เกือบแม็กซิมัมแล้วมันเหลือหายใจอยู่ปริ่มๆเนี่ยฮะหนี้สาธารณะกับการกู้มองอยังไงบ้างครับประเด็น
1: นี้ในฐานะที่อยู่ในกรรมธิการเศรษฐกิจ
2: การเงิน
1: การคลังเนี่ยเราก็มองว่าอันนี้เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าการกู้เงินเนี่ยโอเคมันก็ดีที่มีเงินเติมเข้ามาในระบ
2: บ
1: นะคะแต่ก็อย่าลืมว่าประชาชนทุกคนก็จะต้องรับผิดชอบหนี้ก้อนนี้ร่วมกันนะคะ
2: ใช่ครับ
1: และการกู้เงินครั้งนี้มาเนี่ยตอนนี้เพดานหนี้เนี่ยมันก็สูง
2: ครับ
1: จะ 70% ของ GDP แล้วเน
2: ี่ยกรอบก็คือว่าไม่เกิน 70% นะฮะที่เราตั้งไว
1: ้ถูกต้องค่ะแล้วถ้าหากอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าระบบภายในเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยต่อให้กู้มาเท่าไหร่เนี่ยมันก็อาจจะการบริหารจัดการที่ยังใหญ่เถอะทะเนี่ย มันก็จะลงไปอยู่ตรงนั้นแ
2: หละมันเหมือนต้องทำอะไรสักอย่างไหมฮะการกู้ครั้งนี้เหมือนต้องเป็นการกู้ครั้งสุดท้ายละ เพราะมันจะชนเพดาน
0: แล้วเลยเหรอพี่ปิ๊น
2: อาจจะต้องมีการปรับอะไรโครงสร้างอะไรอย่างเง
1: ี้ยต้องปรับทั้งการกระบวนการความคิดในการที่จะกู้เงินเข้ามากับการที่รีดลีนไขมันออกจากระบบไปพร้อมๆกัน
0: ผมไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ถ้ากู้มาถูกจุดแก้ถูกจุดแล้วเอาไปลงทุนเพิ่มแล้วสามารถที่จะหามาคืนกับสิ่งที่กู้ได
2: ้
0: นะในมุมนี้คิดว่าประชาชนจะหายใจหายคอโอเคขึ้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าพอเรากู้ตอนนี้เรายอมรับว่ามันเกิดวิกฤตมากการกู้เงินเนี่ยจำเป็นนะคะแต่ว่าขนาดเดียวกันเราก็ต้องมองถึงตัวเราเองด้วยบ้านเราเองด้วยว่ามันมีอะไรที่เกะกะเลอะเทอะเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะแล้วก็อีกขณะเดียวกันเนี่ยคุณภาพในการที่เราจะใช้เงินก้อนเนี้ยจะเติมลงไปตรงไหนเนี่ยให้มันถูกจุดมันก็จะเกิดประสิทธิภาพอย่างที่ยกตัวอย่างถ้าเราเติมลงไปกับสิ่งที่มันสามารถทำให้คนมีรายได้มากขึ้นมันก็จะช่วยไปด้วยขณะดิฉันมองว่ามันอาจจะต้องมองถึง3ประเด็นในการยกในการที่จะกู้เข้ามาจำเป็นนะคะที่เงินเติมเข้ามาในระบบแล้วก็เอาไปใช้ในการของไทยช่วยไทยพลัสอันนี้จำเป็นนะคะ2ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องรีดไขมันออกจากระบบรีดแล้วก็เก็บกวาดบ้านเรือนไอ้ที่ขยะที่มันมีอยู
2: ่
1: นะคะขนาดเดียวกันเนี่ยเงินที่เอากู้มาแล้วเอาไปลงให้ถูกจุดเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งคนและก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศโดยเฉพาะดิฉันยังเน้นเรื่องของภาคการเกษตรซึ่งวิกฤตต่างๆนะคะก็ยอมรับว่าไม่ว่าจะวิกฤตโควิดวิกฤตสงคราม
0: ร
1: คนที่อยู่ภาคการเกษตรเขาสามารถดำรงชีพได้แต่คนที่อยู่ภาคแรงงานนี่แหละที่ลำบากเพราะฉะนั้นจุดแข็งของบ้านเราก็ยังเป็นภาคการเกษตรอยู
2: ่ครับวันนี้สว.อยู่ในกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี70ด้วยที่บอกว่าต้องรีดในส่วนของงบประมาณเนี่ยวันนี้เห็นมีการตัดเรื่องของเงินคลองด่าน 3,000 กว่าล้านแท็บเล็ตของกทม.100กว่าล้านนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับงบอื่นๆอีกนะฮะการปฏิรูปโครงสร้างของระบบราชการที่ตำแหน่งที่ล้าหลังอะไรแล้วมีการปรับลดจำนวนลงไปเนี่ยอันนี้พอจะช่วยได้บ้างไหม
1: ดิฉันมองว่าทิศทางไปมองที่ดีที่อย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นว่า priority ในการที่จะลงงบประมาณลงไปอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองถึงว่าไม่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เรามอง priority อย่างเดียวคุณภาพของเงินไม่ว่าจะเติมไปมากแค่ไหนดิฉันไม่ได้อยู่ในงบประมาณเนี่ยเราไม่ได้มองว่าคุณจะได้งบเยอะงบน้
0: อ
1: ยแต่มองว่าคุณภาพ
0: ความคุ้มค่า
1: ความคุ้มค่าในการที่จะใช้เงินมากกว่าถึงสมมุตินะคะเราอาจจะได้เงิน100นึงแต่ประสิทธิภาพงานถ้าเต็ม100เราก็ยอมให้100เต็มแต่ถ้าเกิดว่าให้100แล้วประสิทธิภาพงานมันอยู่แค่ 50% เนี่ยเราก็ต้องมาเรียงลำดับตรงเนี้ยความคุ้มค่าในการใช้เงินมากกว่าสำคัญมากกว่าจำนวนเงินที่ลงไป
0: เพราะนี่คือภาษีประชาชนด้วยขอคำถามสุดท้ายครับหลายคนตั้งคำถามว่าเรากู้มาแล้วเราพยายามที่จะลีนงบประมาณอะไรต่างๆให้คุ้มค่าที่สุดแล้วเราจะใช้คืนหรือประสิทธิภาพของเราต้องประเมินตรงไหนบ้างฮะตรงเนี้ย
1: โอ้อันนี้อย่างที่บอกค่ะเราวิกฤตเราเนี่ยมันหนักมากเราเจอวิกฤตทั้งภายนอกไม่พอเรายังมาเจอวิกฤตของเราเนี่ยค่าวัดเนี่ยมันตอนนี้มองว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยอย่างน้อยเหมือนตอนนี้คนแทบจะจมน้ำแล้วต้องพยายามหายใจขึ้นมา
0: ได้มาตรวัดนี่ต้องหลายตัวมันจะมีแค่ตัวเดียวสเปคเดียวไม่ได้เลย
1: อย่างที่บอกค่ะอย่างน้อยก็3ตัวขึ้นไปแหละ1คือกู้เงินมาฉุกเฉินเนี่ยลงให้ถูกจุดสองก็คือเราต้องรีนไขมันออกให้ได้สามอย่างน้อยเนี่ยเราต้องหาอย่างจะว่ายังไงดีเครื่องมือหรือประสิทธิภาพเนี่ยที่สามารถที่จะลงและถูกจุดตรงจุด
2: ไปที่การเกษตรเลย
1: ถูกต้องหรือแม้กระทั่งตอนนี้ดิฉันอยู่ในงบประมาณเนี่ยเราเห็นงบรัฐบาลดิจิตอลทุกหน่วยงานแต่เราไปเห็นเจาะลึกแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เกิดประสิทธิผลมันทำให้งบบูรณาการเนี่ยเทลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เกิด
0: นี่ก็เป็นข้อสังเกตนะ
2: ครับ
1: ใช่
0: ครับวันนี้ขอบคุณมากครับแต่ว่าสุดท้ายในมุมของสว.ตามต่อแน่นอน
1: แน่นอน
0: กับการใช้เงินของฝ่ายบริหารนะครับขอบคุณที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามแม้ผ่านสภาไปได้สำหรับพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตามต่อคือฝ่ายนิติบัญญัติเราสามารถที่จะกระทู้ถามได้นะครับหรือว่ายัตติถามก็ได้ถ้าเอ๊ะเกิดข้อสงสัยกับการใช้เงินแต่ละก้อนแต่ละส่วนของฝ่ายบริหารนะครับวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรานะครับสมาชิกวุฒิสภารองประธานกรรมธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาท่านสว.นิชาภาสวนนาครับหมดเวลาแล้วครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
2: ครับและผมปริณนันทคมประสาทพรครับ
0: พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามเปลี่ยนมุมคิดครับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เสนอตอนพระราชประวัติแห่งเจ้าฟ้านักกฎหมายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพระองค์ประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระชันษาท่ามกลางการปลูกฝังคุณธรรมความรับผิดชอบและการศึกษาอันเข้มแข็งจนทรงมีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและการทรงงานเพื่อสังคมในด้านการศึกษาพระองค์ทรงศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดานิติศาสตร์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2รัฐศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกียรตินิยมอันดับ1เนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภานิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาเช่นกันด้วยพระอัจฉริยภาพและความสนพระทัยด้านกฎหมายทำให้พระองค์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังและกลุ่มเปราะบางในสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติทรงเคยดำรงตำแหน่งอัยการและทรงเป็นผู้แทนประเทศไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศหลายแห่งโดยทรงมุ่งส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของพระองค์มิได้เป็นเพียงความสำเร็จทางวิชาการหากยังสะท้อนผ่านพระวิริยะอุตสาหะในการนำความรู้มาสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทยและนานาประเทศด้วยพระจริยวัตรอันงดงามพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระกรณียกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในความยุติธรรมและทรงเป็นที่เคารพรักของประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดติดตามตอนต่อไปพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาและเส้นทางสู่เวทีนานาชาติของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: สถานีที่เป็นกลางสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองวิทยุรัฐสภา
1: ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารฝ่ายนิติบัญญัติการประชุมรัฐสภารวมทั้งรายการต่างๆที่เติมเต็มสาระความรู้

0: งตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบือ้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: โกงเอาเราไม่โกง
12: 1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่าง ได้มีประสบการณ์มากคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับ

0: างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
1: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
2: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
3: โกงประมาณ
4: แล้วจะทำอะไรผมได
0: ้ก็แฉนะสิ
5: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
6: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สนามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อๆ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิต

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: อ๋อครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: This is my city, modern, colorful, and full of life. Thanks for watching. If you liked it, don't forget to like and subscribe. Goodbye.
1: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
2: โอ้
1: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
1: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
4: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
5: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
4: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
6: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
6: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
7: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาด กินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
6: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะ
6: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมิให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreatการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพมหานคร